0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
1: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
0: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
3: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
4: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
3: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
5: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวท

0: ทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วด้วยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตา โนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
3: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสาร Virgo Transport 8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของ พรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานตันรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดเด็กสันไลท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะฮิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
10: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปตลอดไป
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายเตรนศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
19: ค่ะในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
20: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมี
21: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
22: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
23: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
24: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำ
0: ทร0438972850854648921 Shipper Center, Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐ

หินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักร

0: ณค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเอง

0: ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: หยุดอาการไอเรื้อรังอย่างได้ผลนะคะพี่น้องจ๋านาสาวังปูกับน้ำวาน้ำจ่าสู่ฟังนาเกล็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องอาซื้อยูซื้อกินค่ะดูแลร่างกายนาอย่าให้เมื่อยล้าอ่อนเพลียอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังหลายมันยากมันลำบากนะคะเบอร์โทรค่ะ0438401220438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: พลงเก่าเพลงใหม่ถูกใจอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาคักนะคะสาวบางปูก็นำฝากน้ำตอนค่ะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจสันตัวบ่ไข่บ่เจ็บบ่ป่วยกินข้าวแซ่บนอนหลับกับคักละเด้แม่นบ่อีพ่อจ๋าแม่จ๋าเออนี่ล่ะดูแลเจ้าของค่ะนะกินอาหารก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะล่ะยิ่งถ้าเป็นวัยนะวัยคุณพ่อคุณแม่อายุ50ปีขึ้นน่ะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารการกินนะพี่น้องจ๋าแล้วก็เนี่ยการนอนหลับการพักผ่อนการไปนั่นมานี่นะต้องดูแลนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งก็คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะพี่น้องยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซนทีนี่แหละนะซื้อไปกินเด้อนะขวดนึงเนี่ยก็บ่แพงนะคะพี่น้องจ๋าสมุนไพรตังว่าเก่าอย่างเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยราคาแพงแพงประโยชน์ก็หลายนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้กินแบบสบายอกสบายใจนะผู้นั้นก็ซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่อีพ่อก็ว่าถูกอีแม่ก็ว่าถูกปู่ย่าตายายกินแล้วถูกอยู่ได้ไปเป็นแต่ก่อนนี่โอ้สิลูกสินั่งนี่ก็ยากลูกขึ้นแต่ละเทื่อนี่จักว่าโอดว่าโอยนะจักว่าปวดหัวจักว่าวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาล่ายสารพัดสารเพนะพี่น้องขายิ่งคนอายุหลายๆนี่โอ้แห่งคักเด้อนะปวดมองนั้นเจ็บมองนี่เนาะพี่น้องนี่ล่ะบางมือหายใจก็บ่อิ่มนะคะพี่น้องคะเขาก็บ่อยากน้ำก็บ่อยากคุณได้บางเทือเมื่อยแห้งนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะพี่น้องบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะดูแลตัวเองดูแลอีพ่ออีแม่ดูแลปู่ย่าตายายดูแลคนเที่ยวหากันล่ะนะแนวใดดีซื่อสู้กันกินแนวใดแสบแนวใดสิอยู่ดีมิแห้งซื่อสู้กันกินสัตว์ค่ะพี่น้องจ๋าแม่นตะเนาะคนเฮาแม่นบ่ล่ะอยู่บ่ได้พ่อ100ปีเด้หรือสีเอาพ่อลอยปีอยู่บ่พี่น้องเอ้ยแต่ซุมื้อนี่ก็ยากพอแห้งล่ะเพิ่นว่าเนาะดูแลค่ะนะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะพี่น้องจ๊ะหาซื้อได้ตามเพจเส้นที่หรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าโทรมาค่ะส่งฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายคักเลย0 43 840 122 0 43 840 122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: ในมูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
0: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ก็ยังอยู่น้ำกันคือก้าวคือเก่านะคะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลานะพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่งกะโอยลุกกะโอยมันอยู่ยากนาอยู่ยากบ่เป็นแต่อยู่นะพี่น้องขาหายใจกับบ่อิ่มว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยบ่เฮ็ดกะเมื่อยจักว่าเป็นจังได๋เพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะฮะร่างกายของคนเฮานะใส่งานหลายมันก็เสื่อมนะโดยเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นนะควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้อพี่น้องนะคะควรจะดูแลใส่ใจร่างกายของเรานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายมาหลายเด้ใส่ร่างกายมาโดนนะคะพี่น้องมันก็จะเสื่อมยุ่นละนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะยากนะยากเจ้าของยากลูกยากหลานนำนะไข้ป่วยธรรมดานะปวดเศร้ากินยาเศร้านี่ไข้อยู่ได้เนาะพี่น้องว้ายคันเป็นยังหลายๆนั่นไปหาหมอกับบ่เศร้านี่ละมันคักแล้วนะอุกอังสะเดบาดเนี่ยอายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนะซึ่งประกอบไปด้วยนะสมุนไพรเก่าอย่างเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากกระถืบโรงโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์หลายหลายราคากะแพงหากะยากอีกต่างหากนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสั่งซื้อไปกินเลยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีเนี่ยพี่น้องค้าหาซื้อได้ตามร้านค้าหน้าร้านขายยานั่นละนะหรือว่าตามเพจเซินทีนะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมานะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องค้าขวดนึงนี่กับบ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะสำหรับเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตสำหรับเกล็ดสาระความรู้นะเกี่ยวกับสุขภาพนะพี่น้องขาสมุนไพรอย่างเช่นสะระแหน่นะมีสารประกอบจำพวกเมนทอนอยู่มากนะทำให้มีกลิ่นหอมเย็นมีรสชาติเผ็ดร้อนนิดๆนะกินเป็นยาคับลมก็ได้นะพี่น้องขาแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดฟันปวดศีรษะแล้วก็ปวดขมับได้ด้วยนะนี่คือประโยชน์ของสะระแหน่นะคะใส่เป็นพักเคียงนะกับลาบกับก้อยก็ดีคักพี่น้องจ๋าอ่ะนำมาใส่นำมากินได้เด้อพี่น้องเด้อผักพื้นบ้านเรานะสาวบางปูน้ำเบาน้ำจ่าสูฟังค่ะกับนี่แหละนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะอีพออีแม่พี่ป้าน้าอาซื้อไปยู่ไปกินค่ะดูแลร่างกายยายเจ็บใครได้ป่วยนะโทรค่ะมาค่ะ0-43-840-122ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ0-43-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0-43-840-122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: กลับมาเว้ามาจากันอีกคือเก่าเนาะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบบุญขอบคุณหลายๆนะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันผู้ละหลายแพ็คเลยนะสำหรับยาเซินทีเนี่ยนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะผู้ใดซื้อไปกินละก็ว่าถูกนะถูกนี่คืออยู่ดีนะกินข้าวแซ่บนอนหลับนะคะอีพ่ออีแม่บ่ปวดขาปวดแข้งคือเก่าซั่นเด้นะผู้ใดเฮ็ดเวียกหนักๆนะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะก็กินได้เด้อพี่น้องเด้อนะสำหรับยาเซินทีนะคะกินได้ทุกคนนั่นล่ะนะพี่น้องเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเนี่ยสมุนไพรต่างเก่าอย่างเลยนะสมุนไพรกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเก่าอย่างนะประโยชน์หลายหลายนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างพุ่นเด้จังออกมาให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะการดูแลร่างกายนะขึ้นอยู่กับเฮาพี่น้องค่ะอย่าปล่อยร่างกายอ่อนแออย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนเพลียนะมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังมามันยากลำบากนะลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องจ๋าร่างกายแข็งแรงไปไสมาไสก็ได้เด้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้นะคะสำหรับสารนารูนาเรื่องไก่โตของเฮาเบรกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องการกินบวยช่วยเพิ่มกำลังได้จริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงนะเพราะการที่คนเฮามีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะกดในเลือดสูงร่างกายบ่สามารถปรับสมดุลความเป็นด่างได้ทันแต่บวยมีความเป็นด่าง pH 7.35 ใกล้เคียงกับเลือดคนเฮาจึงช่วยถ่วงดุลความเป็นด่างได้แล้วก็ยังมีโปรตีนเกลือแร่และสารอาหารจำเป็นอยู่มากอีกด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของบวยเด้อพี่น้องเด้อนะใครชอบกินก็ดีมากเลยนะพี่น้องคะดูแลร่างกายละนะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะพี่น้องคะเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิตสุขภาพใจนะพี่น้องคะคันป่วยมามันยากโหลดเงินทองก็แห้งหายากคุณว่าตะเนาะดูแลร่างกายคะ่ะนะอย่าให้ล้มหมอนนอนเสื้ออย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะโทรสั่งซื้อไปกินเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้นำนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักด้วยนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะซื้อไปกินใครพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะผู้ใดซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถูกอยู่เด้นะขายดีค่ะนะคะราคาบ่แพงแล้วก็สมุนไพรล้วนๆนะคะมีเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเซินทีค่ะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านขายยานะแล้วก็ตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: สายทานไม่มูลไหลลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122

0: ไก่บำรุงโลหิตไปกินนะก็โทรมานะอยากได้จักโลจักโลอยากได้เป็นลั่งก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าราคาไม่แพงนะราคาเบาๆนะราคาหลัก10นะซื้อง่ายจ่ายคล่องราคานี้กับการกินเพื่อดูแลตัวเองนั่นล่ะพี่น้องจ้าอ่ะกินแล้วบอกต่อๆกันไปนําเด้อเฮาสิได้บุญนะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตชนิดน้ำชุ่มคอชื่นใจค่ะอ่ะโทรค่ะ0916840475ค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่ง
2: มันเป็น
1: ตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่อซวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916

คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: มันโชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้

0: เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.เช้าถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣皮面发西汤，少嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเส้น

0: ที่ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาแนวใส่ไฮใส่หน้าใส่หัวใส่สวนแนวที่เอาไปใส่แล้วเฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตดีต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นทุ่นหน่อยๆได้ผลผลิตได้หลายช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุ่นมันมีบ่เบาเอ๊กแนวดีๆน่ะหามาให้เนี่ยเป็นหยังนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พื้นที่พอปลูกมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามปลูกพืชลงไปเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแกร่งเจริญเติบโตได้บ่ดีต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเจริญเติบโตได้ดีทนทานต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับใส่หน้าเขายังสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวคักเขียวแน่อีพ่ออีแม่แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนซั่นเด้บ่เขียวหล่อแม่งแม่งนี่บ่มีโอกาสได้กวนคิดกวนใจดอกนะครับแล้วสำหรับหน้าเขาผู้ใดที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยเป็นกระล่องกระแล้งเป็นเลี้ยงเหลืองสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่เลยว้ายพืชนี่กลับมาเสดอเสดอกินปุ๋ยกินอาหารแบบเต็มที่เลยนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตบาดนี่ว้ายได้เต็มมิดเต็มหน่วยหน้าที่เคยเฮ็ดได้500-600กิโลต่อไร่ตีว้ายใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วได้ไร่ละเป็นตันนะครับโมเมนต์หน่อยๆได้พลอยแม่ได้ไร่ละเป็นตันจากที่เคยได้600-600กิโล700กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่เว้ยไรละเป็นตันบ่ธรรมดานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับคุณสมบัตินี่โอ้ยบ่อยากพากบ่อยากเว้าบ่อยากขี่คุยนะครับเดี๋ยวสิว่าเว้าหลายเว้าขี่คุยเพิ่นว่านะครับเป็นอาหารให้พืชครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนทนทานต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีและที่สําคัญฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมีแต่แนวคักๆเขาจังสิบ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีพ่อยแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆมีแต่มิดใหญ่ๆนะครับมันสำปะหลังนี่เปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงอ้อยมีแต่ลำทอแขนพุ่นยางพาราจังสิเปลี่ยนกระโปงกับพ่อท่านเปลือกนิ่มไว้มันกรีดโกงิ้วพุ่นละอีพ่อยแม่นะครับน้ำยางไหลน้ำก้นมีดริดๆๆพุ่นเด้ลองใส่เบิ่งครับลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องนำมาผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับให้ผสมในอัตราส่วน2:1นะครับให้ผสมในอัตราส่วน2:1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับมาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีสูตรได้ก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3-4ไร่นะครับสามารถใส่ได้3-4ไร่
มันเลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนนะครับแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพาดนี่บรรจุอยู่50กิโลครับเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดประหยัดนี่แหละครับเขาเอื้นของดีราคาถูกสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพาดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพาดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอ้แม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีใส่เลยครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบท่อฝ่ามือดิถือใจเองแหละทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใช้แล้วเป็นจังไดเดี๋ยวสิให้คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับผมประทินเหล่าพิชิตครับผมครับก็เฮ็ดธุรกิจหลายอย่างเนาะก็มีธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวนําครับผมครับในนามไร่สภาพาทัวร์แต่มื้อนี้ก็พามาเยี่ยมบ้านไร่ประทินทัวร์เด้อครับผมครับ
2: บ้านไร่ประทินทัวร
1: ์ครับ
2: แต่ก่อนนี่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่ครับก่อนสิมาเฮ็ดทัวร์นี
1: ่ครับผมก็เฮ็ดนาอยู่18ไร่ครับ
2: 18ไร่ใส่ปุ๋ยหยังครับ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีครับ
2: ใส่ปุ๋ยเคมี18ไร่ได้ผลผลิตหลายบ่ครับ
1: การใส่ปุ๋ยเคมีนี่เนาะเฮาแห้งเฮ็ดก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีเข้าไปเพราะว่าดินมันเสื่อมสภาพครับ
2: ครับ
1: ปีนึงก็สิได้อยู่ประมาณ 7-8 ตันครับ
2: 7-8 ตัน18ไร่ก็แสดงว่าไร่นึงสิได้อยู่ประมาณ 4-500 กิโลต่อไร่18ไร่ก็ได้ประมาณ 7-8 ตัน
1: ครับ
2: บ้านนี้ก็เลยเห็นเพิ่นโฆษณา
1: ครับ
2: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
2: แต่ก่อนนี่ใส่เคมีนี่เบิดเงินหลายบ
1: ่โอ้18ไร่นี่เบิดรวม 30,000 กว่าเลยครับ
2: 30,000 พอมาใส่โซเล่นี่เป็นจังได๋นะครับ
1: ห่วยเฮาลดเงินในกระเป๋าอีกได้ครับพ่อแม่พี่น้อง
2: บ่
1: ก็หมดอยู่ประมาณบ่เกิน 10,000 ครับ
2: บ่ครับบ่เกิน 10,000
1: บ่เกิน 10,000
2: ปาดโอ้ลดลงบ่มันบ่แม่นเครื่องตัวเครื่องตัวนี
1: ้แม่นครับ
2: โอ้
1: หลายยังบ่พอได้ครับ
2: เป็นจังได๋แน่ครับ
1: ห่วยได้ผลผลิตนะครับเรื่องผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงเลยครับ
2: ได้หลายบ่หลังจากมาใส่ตัวเลยได้หลายบ่
1: เหลือเสือเลยครับย้อนว่ามีรายได้ตื้มขึ้นนะครับได้แต่งตัวรอเป็นเกษตรกรอันแบบรูปรอจังซี่เนาะครับ
2: แต่กินบ่ได้แต่งตัวรอจังซี
1: ่บ่แล้วเนาะเว้ยอันมีแต่ทุกข์ล่ะใส่เคมีเนาะครับ
2: นี
1: ่ได้เข้าบ่เรื่องได้เข้าก่อนได้เข้านี่ห้วยเหลือเสือนะครับ
2: 18ไร่ได้เท่าใดบัดนี่
1: เพิ่มขึ้นเป็น13ถึง14ตันคือคิดเบิ่งติล่ะ
2: จาก
1: 78ไร่ไอ้78ตัน
2: 78ตันใน18ไร่บาทพอมาใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น13 14ตัน
1: ถูกต้องครับนี่แหละครับอันเพราะว่าสวรรค์ประทานมาให้เกษตรกรครับ
2: แม่นบ่ครับ
1: ครับ
2: แล้วแบบนี้ท่านใช้ดีจังซี่นี่ช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นท่านได้เคยใช้เบิ่งแหน่ครับ
1: ครับตัวนี้ผมก็ถือว่าย้อนมันดีเนาะ
2: ครับ
1: จังว่าของดีเฮาก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาว่าโซเล่นี่โซเล่นี่นะครับเฮาใส่เข้าไปดินเฮาก็แห้งเพิ่มมูลค่าดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮามีจุลินทรีย์เนาะ
2: แม่น
1: เฮาบ่ต้องใส่ตื้มบ่ต้องใส่หลายขึ้นคือเคมีนะครับ
2: ดินแข็งบ
1: ่ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบห้อยลองไถเบิ่งนี่ห้อย
2: ต้นเขาเป็นจังได๋แน่บาดต้นเขา
1: ต้นเขานี่แตกกอดีครับ
2: แตกกอดี
1: แข็งแรงดี
2: ต้นแข็งบ
1: ่ต้นแข็ง
2: ใบตั้งบ่
1: โหยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้เรื่องสีเป็นจังได๋นะสี
1: ห้อยสีมันอาจสิบ่สดงามคือจังอันเคมีเนาะเออมันสิอันค่อยๆงามขึ้น
2: เขียวใบตองอ่อน
1: เขียนใบตองอ่อนแหมแต่เคมีนี่หวานไปปึ๊บโอ้ยใบนี่เสียวปึ๊บเลยแต่เม็ดกับห่วงนี่แหละตามผลผลิตเนาะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: บาดนี้มื้อนี้นะครับผมสิพาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลังนี่แม่นหยังนี่ทั้งหลังเฮ็ดหยังไว้ตัวนี
1: ้ครับตัวนี้ที่ท่านเฮ็ดพื้นที่นี่นะครับที่ท่านเห็นนี่พื้นที่หม่องนี้นี่ผมก็เลยอยากเอามาเผยแพร่พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบ้านโคกสูงนี่ว่าเป็นแปลงทดลองครับ อยากเฮ็ดแปลงทดลองจากดินบ่ดีนะครับนี่ดินโคกนะครับดินผู้ครับ
2: นี่แหละครับเป็นดินผู้บ้านนี
1: ้ครับ
2: ทางพี่ประทินนี่เพิ่นก็เลยอยากให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นี
1: ้ครับ
2: อยากให้มาใช้สารปรับปรุงดินโซเล
1: ่ครับ
2: เพิ่นก็เลยเฮ็ดเป็นแปลงสาธิตเป
1: ็
2: นหม่องศึกษาว่านี่ล่ะคือแปลงสาธิตของโซเล่
1: ครับ
2: แม่นบ่ครับนี่คือความตั้งใจ
1: แม่นครับ
2: ห่วยคันผมแต่งตัวจังซี่มันก็สิบ่คือเนาะ
1: เอ้า
2: สิเฮ็ดน้ําได้นี่ไปหาอุปกรณ์มาให้
1: ก็ซั่นเนาะเดี๋ยวผมหาเก็บบูทให
2: ้ไปรวย

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาดทุกมื้อนี่มีหลายบ่หยอกอีพ่อยแม่มีทั้งของถูกมีทั้งของแพงมีเบิดทุกอันทุกแนวเพิ่นทังว่าเด้หน้าดินเหนียวให้ใส่อันนี้หน้าดินใส่ให้ใส่อันนั้นแนะนำกันมาเป็นรุ่นๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเขาไปซื้อปุ๋ยตามร้านค้าแต่ละเทื่อนี่โอ้ยจักสิเลือกอีหยังเลือกบ่หวาดบ่ไหวเพราะว่ามันหลายซะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็คักแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทนี่โอ้ยอันนี้ก็คักอันนี้ก็ดีดีจังสั้นดีจังสี่คักจังสั้นคักจังสี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าพ่อฟังเมืองแล้วนี่โอ้ส่งคือๆตัวละเนาะหันว่าเด้ก็เลยเกิดการล่องผิดล่องถือทุกปีใส่ยี่ห้อนี้บ่ดีปีหน้าใส่ยี่ห้อใหม่ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่จังซั่นล่ะนะครับปุ๋ยเคมีเลยบาดดีพลอยแม่ใส่แต่ละปีมันบ่ซ้ำเก่าเด้ปีแรกอาจใส่4 5ซอบปีต่อมา6 7 8ซอบพุ่นเด้มันสิเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรมีความเข้าใจว่าเฮาให้ปุ๋ยมันบ่เพียงพอมันเลยเฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบยิ้งใบงอเฮาเลยคิดว่าเฮาให้ปุ๋ยหน่อยปีต่อมาก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ยขึ้นไปอีกปีหน้าก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงมันบ่เป็นจังซั่นเด้พี่น้องเกษตรกรนะครับสมมุติว่าปีแรกเฮาหว่านลงไป2กระสอบพืชเอาไปใส่ได้บ่เบิดนะครับเอาไปใส่ได้บ่เบิดพืชสิเอาไปใส่ได้ต่อครั้งนะครับหว่านลงแต่ละเทื่อ 100% นี่พืชสิเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ประมาณเพียง 22% นะครับได้ประมาณ 22% ที่เหลือของปุ๋ยเคมีไปใส่บาดีพลอยแม่มีการสูญเสียมีการระเหยมีการระเหิดสูญเสียไปในกรณีต่างๆนะครับซึ่งพืชบ่สามารถนำมาใส่ในการเจริญเติบโตได้แล้วปุ๋ยเคมียกตัวอย่างนะครับปุ๋ยยูเรียจังซี่อยู่ในดินได้แค่19มื้อหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะก็เลยเฮ็ดให้พืชเฮานั่นกินอาหารได้บ่เต็มที่ซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็ยังบ่มีความรู้เท่าที่ควรนะครับแต่ยังใส่ตามที่เจ้าของเคยใส่มาคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรลองปรับเปลี่ยนมุมมองลองปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างน้อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยตัวนี้บ้างครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นปุ๋ยทุกเม็ดอีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของดินเหนียวดินโพ้นเด้หรือว่าเศษอิฐหินดินปูนทรายซึ่งเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้ดินในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานั่นเป็นดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นคดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามเพราะว่ามันเกิดจากแนวที่เขาเอามาปั่นเม็ดปุ๋ยนี่แหละอีพ่อยแม่มันตกค้างอยู่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานะครับแต่ว่าสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นี่ว้ายมันบ่มีแนวหมู่นั้นตัวอีพ่อยแม่บาดนี่หว่านลงไปแต่ละเทื่อนี่ว้ายพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้เบิดแบบเกี่ยงตับพุ่นแล้วนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดนะครับเป็นสุดยอดของปุ๋ยเคมีในยุคนี้อีหลี
เป็นนวัตกรรมของการผลิตปุ๋ยใส่วิวัฒนาการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเขามาใส่ในการเกษตรบ้านเฮานะครับเพราะว่าทุกมื้อนี่เขาเอิ้นว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือซะเด้เพราะว่าอีหยังขึ้นมาในห้วยฮัลโหลอย่างเดียวแล้วเนาะฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาเกี่ยวเขาแน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับมาวาดปุ๋ยให้แม่แน่เด้อฮัลโหลอย่างเดียวเขาเอิ้นว่าเกษตรยุคมือถือเกษตรยุคโลกาภิวัตน์นะครับเราสมัยก่อนนี่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินนะครับบ่ได้เฮ็ดเพื่อการค้าบ่ได้เฮ็ดเพื่อการขายบ่ได้เฮ็ดในเชิงธุรกิจคือทุกมื้อนี่เด้แล้วเคมีมันก็บ่หลายนะครับแต่ว่าทุกมื้อนี่โอ้ยการแข่งขันสูงสภาพสิ่งแวดล้อมบ่เอื้ออำนวยมลภาวะเป็นพิษปลูกหยังก็บ่ค่อยงามปานใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาใหม่นะครับรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปิดใจรับจักน้อยเด้ออีพ่อยแม่นะครับมันสิแม่นความเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพ่อยแม่แต่ว่ายืนยันครับว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2875นะครับสูตร2875ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดใจเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบโทรมือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอฟากันหามาใส่เด้อพี่น้องในยุคเขายากหมากแพงในยุคเศรษฐกิจบ่ดีในยุคที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แบกรับภาระหนี้สินปัญหาต่างๆกับลุ่มเล่าเขามาโอ้ยหนี้ธ.ก.ส.แน่เงินให้ลูกไปโรงเรียนแน่เงินอยู่เงินกินแต่ละมื้อแต่ละเว้นแน่โอ้ยแยกสายกับเงินแยกหัวกับเงินแยกไปทางร้านปุ๋ยโอ้ยฤดูกาลบางหันข่อยท่านในใจเขาเจ้าอยู่กันว่าเด้นะครับปัญหาต่างๆลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาคักคักแต่ละปีนี่บ่พอปัญหาเก่าจักเทื่อดอกอีพ่อยแม่คันสิพ่อแน่ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีที่ใส่ในไห้ในนาในหัวในสวนเฮาแต่ละฤดูกาลแต่ละปีนี่ก็ค่อนข้างสิแพงนะครับแต่ว่ามันแพงซ้ําใดแพงปานใดก็พากันใส่พากันซื้อคือเก่าเด้เพราะว่าพืชที่เฮาปลูกนั้นมันไปหากินเองบ่ได้นะครับมันเหมา3รอบไปซื้อปุ๋ยบ่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็เลยพากันเอาอกเอาใจใส่เบิ่งแง่งดูแลพืชที่เฮาปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้ผลผลิตคือเจ้าของคือมันจังสิขายได้เงินหลายๆมาใส่หนี้ใส่สินมาปลดหนี้ปลดสินซะเด้นะครับผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับให้ได้ผลผลิตหลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชใหญ่มากนี่ต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับให้ผลผลิตหลายให้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปขายไซเขาก็บ่ตีว่าท่านนะครับฟังทางนี้พี่น้องปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลมันสิมีหยังแน่เดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังนะครับสําหรับปุ๋ยชุดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผสานระหว่างอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผสานระหว่างอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับผมเอิ้นปุ๋ยสูตรนี้ปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับเอามาใส่ร่วมกันเอามาผสมกันเอามาบวกกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับพอโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นได้เด้พี่น้องเกษตรกรนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชนะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงครับแม่งบ่ควรคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรเอาไปใส่หน้าเขาสิติวายแต่ก็ดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเด้นะครับมันสิเขียวสั้นๆเขียวใบต่างๆนะครับเขียวใบตองอ่อนเบิ่งแล้วสะอาดหูสะอาดตานะครับเพียงกันสาบลาบอยู่นะครับสําหรับต้นเขาในไห้ในหน้าเฮานะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้ได้คือกันนะครับ โดยการนำเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มาหากระสอบนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามาหากระสอบนะครับมาบวกกันมาผสมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6ถึง7ไร่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพอใส่แล้วนี่ที่พี่น้องเอ้ยต้นยางนี่เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโคกนิ่วพุ่นล่ะนะครับพ่อกรีดนี่น้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆๆพุ่นได้บ่ธรรมดานะครับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็สูงสูงนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งเหมือนครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดนี้ผมเอกโซเลอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากเป็นเกษตรกรที่บ่มีหนี้มีสินผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือเจ้าของคือผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นพิเศษสุดๆ

0: นขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ยังกว้งขวางไก่เป้าโทรหาเบอร์089-077-3277ย้ำอีกเครือ089-077-3277เสิร์ชยองบางได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจุ๊กครูจุ๊กครูเฮ้บเฮ้บเฮ้บ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 0885730753

0: พอปลูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้ำ1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 098747 1127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นางไส้เค็มขนมเทียนแม่นางผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นางข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: M Thacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
5: ชั่ว
4: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยามเจ็ดไหลอีหยามใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสาดปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 09874711270987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี้ Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

าเรื่องแม่หมายอย่าเฝ้านายบ่ทันเห็นไผบ่เป็นกะพ่ออดพ่อทนกะเฮาใจแข็งหน้าคงเข้าตาตัวเองแล้วผมเศร้าบ่ถูกปองเถือกับตัวเจ้าของอุกใจหลายดังไผหลายมือแห่งทวีงั้นเหนือนี้กะบ่มีพี่น้องมาเป็นหมู่หลายคนขั้น

พี่น้องไกลและไกลนั่นแล้วเพิ่นก็เมื่อเหลือตั้งแต่ลูกน้อยขาดครูปู่ปกอกกูเอ้ยสั่งมาคิดกะวางกะเวกขอใจดีหัวใจเพียงยามกินข้าวห้อมผ้าให้ลูกนั่งนี่น้อพ่อบ่ยังเห็นลูกไข่แม่ก็ให้แสนสะกินอยู่ในลูก

ผัวบ่มีเป็นนายอายคนปานนั้นตัวแนวคนบ่มีผัวผัวใจเห็นเว้าดอกเห็นขอเขาจะแต่งงานมีปมใดทุกด้านแนวขาดผู้ผ้าทำน่าเคยตามเคยเหตุกะปล่อยว่างให้เป็นเนื้อเหลือตาหอยผัวเคยสั่งความดีผัวเคยกองเมื่อคิดทอดขอพอจนได้ย่างเข้าห้องหมอบใส่หมอนแล้วห้องยันเสียงกองเพิ่นได้ยินจำได้เบิดตลอดสิ

นั้นจนแก่กะยังเงินมันอยู่น้ำกันจนแก่บุญตัวเอ้ยสั่งบ่คือเพิ่นแน่อยู่น้ำกันสู่มือคือสู่คนเงินหลายนี่ล่ะคนโชคร้ายนกพะ

ฟังกะกะกะจังหัวมันให้หำหางบินไปจับต้นว่ามันห้องว่าตัวเอ้ยฟังจังหนึ่งคือมันว่าชาติกูเอ้ยกูว่ามีปิ่นอายเสียได้กว่าตายแล้วคือคนบ่ผิดแปลกแยกจากกันเหลืออดีตที่ไว้ขอให้ซอยเตือนน้ำตานั้นเป็นเพื่อนยามยังไปหน้า

0: ล้วมาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมาพบปะพอกับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยนะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งทำดีครับนำความหมุนความซื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาให้พี่ให้น้องนะครับมาคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับได้รับฟังกันมุนม้วนเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องสู่หูสู่คนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะรายการลูกทุ่งมุทัดดีครับขอกราบขอบพระคุณท่านพ่ออภิดิษฐ์เป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทัดดีจากข้อไกลใต้ตารางเราผู้ขาดีเจพ่อเพียงมูทับดีดำเนินรายการด้วยเสียงสั่นที่เก่านั่งตาเลื่อมมอวอกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งทันทีต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากมายกายกองสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมูทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมูทับดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปพี่มูสมาผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามูดินตราบนานเท่านานซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของผู้ขาสู้ขู่สู้คนที่รับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยตลอดไปนะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: เอ้ย
0: ครับ
1: อันเมื่อมันจักน้อยเมื่อแรกพอไรเมียสิโทษถามมาหนึ่งมีแนวสิถามอยู่ละลูกเด้อ
0: ครับผม
1: เมียสิไล่หาเราเมื่อแรก
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยปรึกษาอยู่ลูกนี่ปรึกษาอยู
0: ่โอเค
1: มันเมียสิแบ่งดอกกันมัน
0: บุ้ยจังมัน
1: เนี่ยโทษถามอันขอฟังเพียงอันแฟนใครไม่รู้แต่ว่านานแล้วก็ลูกเพียงอันเด
0: ้ออันใดก็แม่แฟนใครไม่รู้กับอีหยังก็
1: กับเพียงอันติ่มสาวติ่มเขาไม่หน่อยเด้อเขาไม่หน่อยหวานฟ้าใสเด้อ
0: สาวติ่มยิ้มบ่หวานบ่หรือยังได
1: จ้าสาวติ่มยิ้มบ่หวานนี่ล่ะ
0: โอเค
1: มาสาวหน่อยโทษจิ๊บแก่เด้อ
0: ครับผม
1: แม่นี่เด้อแม่นี่มีดาวเด้อ
0: ครับ
1: อาวันบ่อลูกสองคนสวยเด้อ
0: ครับผม
1: เชียงลูกสาขึ้นหอยลูกอ่ะเมียไปทำบุญต่อโลกว่าหัน
0: ไปทั้งใดล่ะแม่ไปทั้งใด
1: ปัณณาเรียงเขานี่ล่ะ
0: อ๋อครับผมครับ
1: ไปบ้านโอ้เมียเสียร้ายความเด้อ
0: ครับผม
1: ถึงป่าเดียนแม่ท่องลอย
0: ครับโอเคครับโอเคครับ
1: เมียทิพย์ใหม่ช่วยแม่น่าช่วยทิพย์หายเด้อ
0: โอเคครับ
1: แม่น้องแม่บัวแม่น้อยแม่ชวนแม่เด้อสักอาทิตย์แม่เด้อ
0: ครับผม
1: กันคักกันไปพวกๆกันเด้อคุณเด้ออยู่ลำน้ำเปล่าก่อนเด้อไปบังเพียงเนี่ย
0: ครับผม
1: ตาแม่น่ะแม่เด้อให้ลูกเปิ้นหมูแม่เด้อฝ่ามือแม่เด้อ
0: ครับผม
1: เจ้าพูดบักเกะแม่เด
0: ้
1: อ
0: โอเคครับ
1: เจ้าโคตรน้อยพร้อม
0: ครับผม
1: พ่อนอนศึกษาน้ำตาลหวานเลยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: ไม่แม่คือเก่าละลูก
0: คุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
2: ฟังเพลงนำในเด้อค่ะเด้อ
0: ได้ครับ
2: เอาเพลงไหนเนาะไอ
0: ้เอาเพลงไหนมวนๆจัดมาเลย
2: เพลงไหนก็ได้เด้อค่ะเด้อฮะ เอามนแค้นหมูว่ามนแค้นแน่
0: มนแค้นเพลงไหนบอกมาเลย
2: หมูเพลงไหนหมูจัดหน้าห้าใกล้เด้อมัน
0: โอเค
2: จ้าอันนั้นฝากไปหาคุณแม่น้อยมาตะกี้พร้อมนี่เด้อค่ะเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: แล้วก็จีเข้ามาวันยังดอกเข้ามาขอบคุณนั่นไอ้นุ่มเมืองนาคนหลุบล้นล้อ
0: จีเพิ่นมาบ่ล่ะมื้อ
2: เพื่อนเพิ่นไปผูกเสี่ยวอยู่บ้านดอนจานแม่
0: เพิ่นมาบ่ล่ะมื้อนั่น
2: เอาก็ไปยันไอ้เสกกับเก้หอแม่
0: จี
2: มาบ่ดอ้อยต้อยถึงเก้จุ่มบุ่มถึงนุ่มเมียเผอถึงเก้ปุนุ่มมวงนากับมาผูกเสี่ยวกันม้วนครบ
0: อ๋อครับผม
2: จ้าอะขอบคุณไอ้นุ่มมวงนาเนาะค่ะต้อนรับดีดีกับเก้หัวกับเก้ปูเนาะค่ะเนาะ
0: ครับผม
2: จ้าเอาฝากละกะฝากไปหาคุณแม่เที่ยงพร้อมได้เด้อ
0: คร
2: ับ
0: ผมคร
2: ับอันเจ๊ชายาฝากความหมายอีกล่ะแม่
0: ฝากว่า
2: จ
0: ัง ใด
2: อันบ่กล้ามาก็บ่เป็นหยังเด้อแล้วว่าแต่คนบ่ใจอย่ามาทางหลองทําเด้อแล้วว่า
0: ว่าเว้าคือแท้คนงามลองทําแหน่ว่าเว้าคือแท้
2: เราอยากพ่อหน้าเราอยากคุยเนาะเราอยากสัมผัสเนาะเราอยากซิกแฮนเนาะ
0: จ้า
2: ๆๆแล้วว่าแต่บ่ใจอย่าพาลองทําเด้อแล้วว่า
0: ว่ามาคือท่าท้าย
2: ไปให้ว่าพ่อใจเด้นี่เนาะแล้วว่าม
0: าคือท่าท้ายไปให้แต่ว่าเจ้าทินแม่
2: โอ้ยคืนเจ้ชายาเราใจดีแต่เด้ไปเห็นหน้าแล้วสิปื้มบกปื้มใจ
0: ครับผม
2: จ้าแล้วก็ฝากหาทุกเสียงทุกสายเนาะ
0: โอเค
2: จ้าพิเศษหน้าไม้ดอๆนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปาโทเจ้ชายาคนสวยมันคือยังใส่บ่มไปแต่ว่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
3: ขอเพลงได้จ้า
0: เพลงได
3: ้เอารักมาให้อาจารย์อาใจมาเก็บได้จ้า
0: โอเคโอเค
3: สองเพลงได้จ้า
0: โอเค
3: มักไม่ห่างได้จ้า
0: โอเคครับโอเค
3: ขอบได้จ้า
0: ครับ
3: มอบแม่เสียไล่น้ำได้จ้า
0: ได้ครับได้ครับ
3: มีพ่อนุ่มศึกษานำไปแล้วจ้า
0: โอเคครับโอเค
3: ว่าน้องแหลงนำเลยจ้า
0: ครับผมครับ
3: ถ้าอย่าพุ่มพร้อมจ้า
0: โอเคครับ
3: ไอ้น้ำตาลหวานนำเลยจ้า
0: ครับผม
3: คุณแม่มามาเลยจ้า
0: ได้ครับ
3: บาดก็หล่อหน้าไม่นะจ้า
0: ขอบคุณนะครับผม
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับกับช่วงนี้เวลานี
3: ้ก็หล่อหน้าไม่นะจ้า
0: ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: เกือบดูดเดือดจ้ะเนาะ
0: ยังอยู่ยังครับยังอยู่ครับ
4: ค่ะขอฟังเพลงนี่คะ
0: ครับผม
4: รักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจนะคะ
0: รักมากแค่ไหนคนหมดใจก็ต้องปล่อยโอเคครับ
4: ปล่อยไปเถอะนะจ๊ะเนาะ
0: ครับผม
4: ค่ะมอบให้สายเมื่อกี้สวยๆนะคะ
0: ครับผมครับ
4: คนสวยๆนะคะข้างสองด้วย
0: คร
4: ับ
0: ผมครับผม
4: พี่น้องที่ฐานด้วย
0: โอเคครับ
4: นี่หาพี่นางซอยสิบหาเด้อจ้า
0: ครับผม
4: โมเปียดคำผู้อุ่งเด้อจ้า
0: ครับ
4: ค่ะไปหาพี่นุ่นเด้อจ้า
0: โอเคครับ
4: เรื่อยๆจากนั้นไปหาทุกเสือไร้คนสวยยุโกน้อยด้วยนะ
0: ครับผม
4: ได้ยินนี่เธอพันอยากสืบดูเด้อจ้าเนาะ
0: จ้า
4: พ
0: ี่
4: ร
0: ้
4: านพ
0: ี่
4: เสือด้วยกอดเอียวไปสุขอนทุกคนนะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: หน้าใหม่พิเศษเพลงนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับได้ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
5: ทุกคนมาดีครับท่านอาจารย์ดีเจนุ๊กพี่ยังก็รูปแล้วครับ
0: หวานมาแต่ไกลแล้วนะครับพี่น้องครับผู้บ่าวมวงน้าผู้รูปล้อล้อครับผม
5: ครับผมขอคุณรายครับก็รอครับ
0: ครับผมครับ
5: ได้ยินเสียงเราแอปเปิลขอมากสนอดก็เลยอดบ่ได้แม่
0: จ้า
5: ได้ขอมากอากาศดีๆขอบัวลอยนะครับ
0: บัวลอยจะเพื่อนยากเขานี่บ
5: ่ครับผม
0: โอเคครับได้ครับ
5: เพราะว่าน้องแอปเปิลจะมาสไตล์แนวนี้นะ
0: จิ้มแย่ดีๆแหละวะ
5: ได้ย้ำถึงน้องแอปเปิล ก็เลยอยากไปเห็นเพิ่นก็ได้เป็นอีดีทั้งครอบปาทนายอย่างนุ่มพ่อเพียงครับ
6: ครับผม
5: ทุกๆเพียงขอประคุณน้องแฮปเปิ้ลได้หลายเรื่องที่นุ่มมองหน้าได้เห็นใจล่ะก็ข้าเจ้ามีตาภูมีเงินเหมือนตัวก้อนเดินของผู้เพียงข้างผลแ
6: ม่แม่ตัว
5: มีตาภูกระป๋องกันยังไง
6: ครับผม
5: อันเสียมวยไอ้กินหอดอยู่เลยเสียมวยก็รอครับ
6: ครับผม
5: จากกินหอดล่องแดงสองก็หลุบล้อๆนับอีกเลยนะครับ
6: ครับ
5: เออละกะให้เล่นน้อยค่อนลูกละล้อน้ำอีกไงนะครับ
6: โอเคครับโอเค
5: นอกจากค่อนข้างขางเป็นน้ำอีกไงนะครับ
6: ครับ
5: เออทุกเพียงทุกกายไปสักก่อนมารบกวนเสียเวลาเนาะครับ
6: ครับผม
5: หน้าวันดีครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้บ่าวบวงนับผู้ลูกล้อไปครับพี่น้องครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่ง

0: เรื่องโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกัน

0: ในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-53

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับศาสนาฮักไอเดอร์จากเสี่ยหมูพร้อมกับน้องแอปเปิลครับฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สู้คนครับฝากไปหาผู้บ่าวศิรภูมิเด้อคุณแม่ทองร้อยคุณแม่พันปีและก็สาวเชียงขวัญนำแหน่ผู้บ่าวกุจีหน่อยพระเนจรหรือว่าสิเป็นนะครับคุณพ่อฉันแม่จันทร์ทั้งบ้านพันลุยคุณแม่อุบานเทวาปาสิทธ์หรือว่าสิเป็นคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีโอ้ยแม่สีเนี่ยแล้วอยู่กรุงเทพปุ๋ยนะครับเราไปกรุงเทพโดนแล้วนะครับเหลือแต่อีพ่ออำนาจอ้าวละกาฝากไปหาคุณแม่เสริมแม่ล้านน้องนุชคุณแม่นางซอย15สาวหน่อยซอย18ดอกแก้วดอกรักผู้บ่าวเลวัตตะหรือว่าสิเป็นแม่สูทางบ้านพ้นเถานะครับคุณยายไหวทางบ้านพ้นเถาพร้อมครับคุณพ่อเคนผู้นำทีมงานครับสำหรับเพชรพลคำคอมโบด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมดทุกวันที่ไม่ได้เสือเอื้อน้ำครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับนั่นก็คือร้านชิปเปอร์หมอล่ะครับพี่น้องครับร้านชิปเปอร์หมอครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อร่องคำและก็เพื่อใกล้เคียงมากหน้าหลายตาที่พี่น้องหลายผู้และคนไปใช้บริการแล้วก็บอกกันว่าโอ้ยประทับใจสินค้าก็มีแต่สินค้าที่มีคุณภาพการต้อนรับเบ้าจาว่าคุยของพนักงานก็ดีดีเพิ่นว่าเฮ้ยมาเป็นแต่สะอ่อนแต่สะเพิ่นว่าร้านค้าจังไหนมาเว้ามวนเว้าหวานเว้าง่ะโอ้ไม่ได้กลับไปซื้อจังหันแล้วคนเฮาว่าซั่นสินค้าก็มีแต่คุณภาพนะมาตรฐานหม้อก่อทั้งนั้นครับบ่ได้เป็นอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกจริครบวงจรไตรจีวรสบงอัสสะโตมูบูชาหิ่งพระธรรมาสบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานไปที่ร้านชิปเปอร์มอลบาร์นี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีตาเฮือนตาซานตาบันตาซองตาหองตาหอถ้าภายนอกภายในถ้าแล้วเหลื่อมมองมงเป็นตะลุงเป็นตะเลืองสำหรับเฮือนที่ท่าสีเบเยอร์จากร้านชิปเปอร์หมอครับนะครับมีเครื่องผสมเสียตรมัดวิทุกเขตสีเอาบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอแห่งนี้นะครับ0813804599นะครับเด้อ0813804599นะครับแล้วก็ไปขอบคุณสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยุทธรงคามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลังใสจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลังใสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องเอ้ยศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าบ่ผิดหวังให้การสนับสนุนอุดหนุนครับกองทุนปุ๋ยกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐกองทุนหมู่บ้านทั้ง2ร้าน2สาขาครับ0899468350 0899468350และก็0438996 33 0438996 33นะครับเด้อกราบขอบพระคุณหลายๆกันละกันกับช่วงของรายการลูกทุ่งหมู่ทําดีเอ้านี่แหละครับสำหรับนะครับสิ่งดีๆจากคู่ประทับรายการพูดน่ารักน่ารักครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: สวัสดีจ้าลูก
0: ครับผมสวัสดีครับผม
1: ผมสุขวะ
0: เรียบร้อยครับเบิดมือเบิดคืนแม่แต่ว่าลิ้นเปาะแปะเปาะแปะบ่พอเป็นตาน้ำตาตอนแม่ล่ะครับ
1: มีว่าให้ฟังอยู่เนาะ
0: อันใดล่ะแม่
1: สงสารสุโขทัยแม่ไส้ท้องละโคราด
0: แม่ไก่เพื่อบ่ทันได้ฟังผมก็คือเปิดให้แล้วมือนั่นก็เปิดคือกันมันมาสร้างเป็นแท้เพลงนี้มาที่เปิดยากเปิดซาแท้นี่อันใดก่อนแม่
1: แม่บ่ได้ยินเหมือน
0: กันโอเค
1: จ้าครับอันนี่ยังก่อนเสียไอ้นั่น
0: เอไอเพลงไหนดีแม่
1: เพลงกันลาโกหกน
0: ั่นอ๋อโอเคอีหยังดอกคืนฝนตกเนาะ
1: จ้ะ
0: โอเค
1: น้อมลา
0: ครับ
1: ว่า
0: โอเคโอเค
1: น้องแอปเปิ้ล
0: ครับ
1: จ้านุ่มปอเปียงจ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
1: รอรอของไอ้แม่นั่นนะ
0: ครับผมบ่ได้สิได้ให้สอบ3เพลงพุ่นล่ะแม่ว่ารอ
1: คือบ่มาเอาประเดชจักเทียลูก
0: จ้าจ้าจ้าแม่จ้าเอาเดี๋ยวสิเปิดให้ฟังนะแม่เด้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

นั่นล่ะครับอีกผลงานเพลงของมนแคนแก่นคูนครับผลงานเพลงเอารักมาให้เหมือนพระเจ้ามาเจ็บพร้อมกับเพลงอะไรล่ะนี่เพลงนะโอ๊ยหักแม่ห้างหักสาวแม่ห้างนะครับเนาะนะครับผมจากหมู่8คำพระองค์เอ๊ะโคกสมบูรณ์คำพระองค์ไปจังได๋ซุมื้อนี่คือบ่เห็นล่ะครับแปลกๆได้2สถานีก็บ่เห็นคือจังสิมิดๆมีหรือไปปฏิบัติธรรมอยู่มุกดาหารบ่ครับผมเอ้านะครับสำหรับในช่วงนี้เวลานี้ครับมักสามแม่ห้างต่อไปเลยนะพี่น้องเนาะจวดจัดจวดจัด

สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงนะครับเอ้านะครับผมก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีกันต่อสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องครับไปขอบคุณเสียสิ่งดีๆสำหรับทางด้านการเกษตรก็คือผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคายุติธรรมเคมีเกษตรตราเต้ามังกรบอกว่าจะเป็นบีครอบตราเต้ามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีนะครับหญ้าร้ายตายเกลี้ยงนาหญ้าร้ายตายคาที่ต้องบีครอบตราเต้ามังกรพร้อมครับเอ็มทักฮอกศูนย์ตราเต้ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับคุ้มหญ้าได้ทั้งหญ้าใบแคบหญ้าใบกว้างนะครับเด้อในนานพักในแปลงผักในไฮในนาได้เปิดครับพร้อมครับฟูจิซานตาเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพฟูจิซานครับเป็นสารกำจัดโรคในพืชโรคใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเร่าคอโรคโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างและก็อีกมากมายหลากหลายโรคสารพัดสารพันโรคต้องนะครับผมฟูจิซานตาเต้ามังกรครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตาเต้ามังกรราคายุติธรรมครับจะร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องเกษตรกรทุกท่านที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีครับสิได้คูปอง1ใบนะครับเนาะ1ใบเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกองรับคูปองจับสลากขึ้นมาครับจับรางวัลขึ้นมาครับได้รางวัลอีหยังเพิ่นกับพร้อมที่มอบให้กับพี่กับน้องอย่างแน่นอนบ่ผิดหวังครับสำหรับร้านจะ99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงและกะระเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพอย่าลืมนะครับเด้อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับร่วมกับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรมอบรางวัลมอบโชคครับพี่น้องโทรสอบถามปรึกษาหารือกับเจต้าคนสวยจะดีครับเฮียเบิร์ดผู้รวยจะดีก่อนก็ได้ครับ089540-4449 089-540-4449 และก็089-277-8060 089-277-8060ส่วนโยมเพื่อเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับแต่เว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียวมาวันปาวันน้ำเย็นจะคุณสุริยันตะบนเกิงและกะยั่วอำเภอย่างตลาดครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชลประทานยั่วอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับร้านโรงสีพ่อชายบ้านแกเปตำบลเชียงเครือครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปอยู่ใกล้กับวัดแกเปน้อยจากนั้นก็ไปที่อำเภอดอนจานนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายแล้วก็ไปที่อำเภอนามนก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีวางขายวางจำหน่ายส่วนที่อำเภอสมเด็จก็ร้านโชคชัยการเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายเป็นจำหน่ายร้านโชคชัยการเกษตรอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับเหลือเพลงใดบ้างนี่โอ้น้ำตาลหวานมักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจก็ต้องปล่อยครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสู้ขุนสุคนกันละกันนะครับเด้อ

ต่อไปเป็นเพลงหนักๆนั่นไม่ได้บัวลอยจะเพื่อนยากทำไมจากข้าแล้วเกินไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเธอรู้บ้างไหมโนกคิดคำหนึ่งถึงบัวลอยผมก็มาคือกันเพลงแนวนี้ผมก็มาคือกันเด้อผู้บ่าวมวงนาผู้หลุบล้อจัดไปครับสำหรับบัวลอยคาราบาวอู้อู้อู้

รายการเฮามาหลากหลายเถอะนะขอเพลงยังก็ได้มันเป็นรายการอื่นเพิ่นบ่เปิดให้ได้พี่น้องนี่แต่ว่ารายการของเฮาเป็นรายการประชาธิปไตยขอให้บอกมาครับอยากฟังลิเกอยากฟังลำตัดเพลงชอยเพลงอีแซวหมอลำเพลงลูกทุ่งได้เบิดล่ะครับผม

นั่นล่ะครับพี่น้องครับม้วนมันม้วนมันม้วนมันมันม้วนอีหลีล่ะครับพี่น้องอ้าวฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ทุกคนเด้อนะครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องแฟนเพลงรายการท่านประธานนนท์ศึกษาหรือว่าทูนก่อยใหญ่ๆนะครับผู้บ่าวน้องแดงแล้วก็สาวเสรภูมินําแน่เด้อนะครับน้องโยโกะนําแน่ในช่วงรายการลูกทุ่งมุทะเดชก็ต้องไปขอบพระคุณสปอนเซอร์ซะก่อนก็จังไปฟังเพลงกันต่อฝากไปหาคุณยายใหม่เนี่ยเด้อทางบ้านก็ยอมเป็นจังได๋เนาะข้าวน้ําซ้ําป่าดีบ่เนาะปีนี้ก็คือสิน้ำบ่ท่วมเนาะก็คือสิได้ผลผลิตอย่างนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าคุณยายแม่ก็ใส่ปุ๋ยอะมิโนโปรตีนให้ปู่กับหนูปู่ครับผัดสั่งเข้าไปใส่แล้วนะครับผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่าน้ําหนักก็ดีกว่าเก่านะครับเอาไปกินเอาไปสีมา1ใส่บาทก็หอมหอมอ่อนนุ่มนะครับเนาะสําหรับปุ๋ยอะมิโนโปรตีนให้ปู่กับหนูปู่ขอบผัดกับสร้างสื่อกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีก็ได้นะครับเด้อนะครับหรือว่าสิเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ของนะครับร้านแม่นางข้าวต้มมัดแม่นางข้าวต้มมัดเนี่ยก็ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่ได้ครับเอาดีใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่เลยเพราะว่าละว่าเวลาเอาไปเฮ็ดข้าวต้มเนี่ยมันห่อง่ายแล้วก็ลูกค้าก็ว่าข้าวมันอ่อนมันนุ่มมันหอมนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สั่งอยู่ตลอดเวลานี่เขาบุญเขาสากใกล้แล้วนี่บุญเขาประดับดินว่างหันเบิดกล้วย3ทงมาท่านกล้วยนะครับกล้วย3ทงกับต้นใบกล้วยอีกต่างหากเอามาห่อข้าวต้มโอ้ยคนสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 นี่แม่นางข้าวต้มมัดนี่นะครับถ้าพี่ไปจ้อๆก็ได้อยู่ประมาณจักอย่างละ20ห่อนะครับพี่น้องครับถ้าว่าถ้าไปเนิ่นๆกับเพิ่นก็เฮ็ดให้เบิดนะครับเพิ่นพร้อมที่จะให้บริการสำหรับพี่น้องผู้อยากได้บุญอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญเขาสากบุญเขาเพื่อรับดินกระถินผ่าปลานะครับหรือว่าจะเป็นงานบุญงานทานงานหลักการสร้างจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 เด้อสำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยอะมิโนโปรตีนให้ปู่กับหนูปู่ขับผัดนะครับพี่น้องครับรับรองว่าห่อข้าวต้มนี่แซ่บนุ่มหอมอร่อยเอ้าโทรติดต่อสอบถามสั่งซื้อสั่งจองครับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับได้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็จะมีอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดและก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์0619540862 0619540862นะครับเด้อบ้านนี้ก็ไปเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามที่ใส่ได้ทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนนะครับผมซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ล้างน้ำสะบัดตากปั๊บแห้งแล้วมาใส่ไม่ได้บ่ยับอยู่ยี่นะครับสิใส่ไปว่ายน้ำไปเล่นกีฬาไปจ็อกกิ้งไปปั่นจักรยานออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างๆเวลาเหงื่อออกก็บ่เหม็นอับชื้นบ่เหนียวเนินนะเพราะว่ามันระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับจะได้เสือกล้ามกระโทไปหรือว่าทักไปทั้งแชทไลน์ Facebook หรือว่าที่โทร0619540862 0619540862นะครับเด้อเอ้านะครับหรือที่พี่น้องผู้อยู่ใกล้กาฬสินธุ์กับแวะเข้าไปที่ช็อปวังกอเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่ฟังบ่เนาะแม่ข่อยเนาะเปิดเพลงแล้วพัดย่างไปทั้งอื่นได้บ่นี่ท่านที่ว่าบ่ได้คุณแม่พัดปีพัดที่ว่าบ่ได้ฟังอีกละนี่แหละครับผมทรายทองณโคราชใช่ไหมครับผมต้นฉบับใช่ไหมเพลงนี้คนร้องหลายคนนะนี่

ผ่านพ้นไปครับพี่น้องครับสำหรับอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกอ่ะเวลานะครับผมใกล้สิเบิดแล้วก็ฝากผลงานเพลงนี้นะครับไปไทยโทษนะครับจากเจ้ชัยยาผู้งามๆกันนะกับว่าถ้าได้ตักตกลงว่าสิได้ไปปานใดนะครับมื้อใดพี่ไปก็จังสินัดนะครับผมจะว่าจังซั่นจังซี่เถาะทั้งพี่ธุระมันก็หลายครับกำลังสั่งส่งปุ๋ยอยู่ครับทางผู้นี้ก็ได้เอาเพียงนี้ฟังเด้อครับเด้อจะเฝ้าเครียดเด้อส่งปุ๋ยส่งกาแฟส่งสบู่อยู่ทั้งนี้ก็ได้บ่มีเวลาว่างนะครับนี่นะครับนี่เลิกงานเลยนะครับออกจากรายการแล้วก็สิไปส่งคือเก่าเขียวฟ้าเขียวฝนไปคือเก่าล่ะครับผมเพิ่นก็บอกว่าปุ๋ยเอามาส่งหน่อยเด้อฝนตกแล้วมันชื้นมันช่ำแล้ว

0: One striking. One striking. One striking. One striking.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and

0: 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: พันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการ

0: แห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พ้นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพ้นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยา

怕辣避免发舌头，说嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้อง

0: นี่ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่พันยุบานไหนซื้อวางไหนเสียคุณแม่พันแนะนำตัวจังน้อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังน้อย
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
2: ผู้มาดหน้า
0: ครับผม
2: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
2: จ้ะ
0: ผู้มาดหน้าเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้ะ
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
2: จ้ะ
0: ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
2: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรก่อเฮา
2: เฮ็ดหน้าซีไรนี
0: ่ทั้งหลังเฮานี่ซีไร
2: จ้ะ
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่น
2: หน้าเจ้าของหน้ามุ่นหน้ามั่งหน้าของ
0: บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดหน้าซีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยหยัง
2: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โหปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
2: จ้ะ
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีอันนําเขาบ
2: ่แม่นอยู
0: ่แม่นบ่
2: แม่นอยู่จ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้วก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
2: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
2: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
2: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
2: จ้ะ
0: มันบ่ดีแบบไรดิน
2: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
2: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
2: จ้ะ
0: เป็นกระด้าง
2: จ้ะ
0: มันนี่เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแน่แม
2: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเหลียงพร้อม
0: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเหลียงพร้อม
2: จ้ะ
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
2: มีแม่งกับมี
0: พี่
2: จ้ะ
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ่
2: จ้ะ
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแม่ซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
2: ครับบ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าไหร่แม
2: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
2: จ้ะ
0: ประมาณนั้น
2: จ้ะ
0: กะตันกัวเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
2: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
2: ฟังนําวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
2: ่ก็โดนอยู
0: ่ปาดโทเสียคน
2: หาเขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
2: จ้า
0: แต่กี่บ่อยากเสียหรอก
2: วะจ้าบ่เสีย
0: วันนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
2: มันก็แปลกแหละมันก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
2: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
2: จ้า
0: วันนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
2: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
2: ใบตั้งดินก็ดีหายดินล่มดีอย่าไปล่มเลยจ้า
0: วันนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
2: บ่มี
0: บ่มี
2: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพว
0: อสั้นพวอถือกกถือใจบ่มี
2: จ้ะถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
2: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจสิอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังแหน่อีแม่เชิญครับ
2: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
2: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
2: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
2: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
2: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินกัดเป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
2: ว่าเป็นดินกระด้างกิจกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงามอย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อน้อง
2: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
2: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่ล่ะมาโลด
0: ขันบ่เสีย
2: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
2: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์ที่แม่บอกว่าใส่อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเราถือโคกถือใจ
2: ถืออยู่แล้วเน
0: า
2: ะงามถือโคกอีหลีจะเลยยิ้มพลาเดียวนี่ มาเบิ่งก็ได้ไปอย่างมาเบิ่งนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามๆดินลมๆคืออีแม่สมเปิดโคกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
2: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
2: หลายๆสวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนขาดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: อยากได้อยากได้อยากได้หัวใหญ่ๆหัวยาวๆอยากได้ไส้เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตไส้แล้วมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาชนแป้งกะบ่ยามปลอดภัยกับผู้ใส่ไร้สารตกค้างแน่นอนอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาไส้เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
1: งงงงมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

อย่าลืมกันแล้วละกันนะครับทุกครั้งที่มีอาการครับกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดหันปวดนี่ปวดตามแข้งตามขาปวดหลังปวดเอวกระตุนกระตัวว่าแม่นเอาก้อนหินทับไว้ทุกครั้งที่มีอาการครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเสิ้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสิ้นทีเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงโลหิตเป็นยาบำรุงกำลังนะครับหามากินหามาทานเบิ่งครับอยากเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับลูกกับเต่ายาบำรุงร่างกายตาเสิ้นทีครับยาบำรุงร่างกายตาเสิ้นทีมีขายแล้วตามร้านค้าร้านขายทั่วไปนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทีบ้านน้ำมุนครับบ้านน้ำมุนตรงไปได้ที่ร้านเกสรกันเองนะครับร้านเกสรกันเองบ้านน้ำมุนตำบลโคกสมบูรณ์ครับหรือว่าทางบ้านคำพ้นทองครับร้านพ่อสำราญนะครับบ้านด้านเหนือครับบ้านด้านเหนือตรงไปได้ที่ร้านพี่นกนะครับร้านพี่นกอยู่บ้านด้านเหนือตำบลพ้นงามหรือว่าสิเป็นบ้านสว่างตำบลโนนศิลานะครับบ้านสว่างตำบลโนนศิลาร้านประยงพาณิชย์นะครับร้านกระมุนทิพย์การค้าอยู่บ้านสวนโคกตำบลดงลิ่งครับร้านวัดหมู่2บ้านด่านเหนือครับร้านวัดหมู่2บ้านด่านเหนือนะครับร้านเก้กุ้งบ้านน้ำมุ่นครับหรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านบึงครับตรงไปได้ที่ร้านคุณหน่อยนะครับบ้านแก่ตำบลท่านญาติตรงไปได้ที่ร้านมริวันนะครับร้านมริวันอยู่หมู่1เด้ออีพ่อยแม่สำหรับพี่น้องที่อยู่บ้านแก่นะครับบ้านหัวนุ่นตำบลทวัดบุรีครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นะครับบ้านหัวนุ่นบ้านหัวนุ่นครับร้านทะเนียดบริการนะครับบ้านโคกรามตำบลดงลิ่งครับร้านพี่นารีนะครับอยู่บ้านโคกรามตำบลดงลิ่งหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนุ่นโพศีตำบลหนองแปนอำเภอกุมลาไสนะครับตรงไปได้ที่ร้านกลางบ้านผ้าลวยเด้ออีพ่อยแม่นะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่บ้านบอครับตำบลทัญญาร้านฝนทิพย์นะครับบ้านดอนปอแดงตรงไปได้ที่ร้านต้นฝ่ายต้นหลิวนะครับร้านต้นฝ่ายต้นหลิวบ้านดอนปอแดงตำบลห้วยเปิ่งอำเภอเมืองร้านต้นฝ่ายร้านต้นฝ่ายต้นหลิวนะครับบ้านดอนปอแดงตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหาซื้อมากินหาซื้อมาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนดีนะครับสำหรับผู้ใดที่เมื่อยมอยซอยแหลมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับตื่นตื่นนอนสะดุ้งนอนผวานอนตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วก็โอ้ยหลับก็บ่ลงบัดนี้พ่อยแม่เฮ็ดให้ตื่นมาย่ํามื้อเช้าร่างกายอ่อนเพลียนะครับบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชุ่มก็ช่วยบ่กระชับกระเฉงนึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีครับยาบำรุงร่างกายเซนทีเท่านั้นพี่น้องหรือว่าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยนะครับดินบ่มีขี้กระเดียนดินบ่มีขี้ทักแทปลูกงางลงไปก็เป็นกระล่องกระแล่งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบยิงใบงอฟังทั้งนี้พี่น้องฟังทั้งนี้ให้ดีนะครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่ลงไปเลยที่พ่อยแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับดินล้วนซุยมีขี้กระเดียนมีขี้ทักแพอยู่ทงไห้ทงหน้าดินดีแล้วปลูกยังลงไปก็งามบาดที่พ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อ1กระสอบครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อ1กระสอบนำอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบครับเอามาผสมกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ
3กระสอบนี่กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชนะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอใส่หน้าเขาคงสิว้ายแตกกอดีขนาดว่ามันกอคงคิงไข่ก็บ่ปานนะครับแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับและที่สำคัญครับบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนเขียวใบสั้นๆใบต่างๆเขียวใบใสๆนะครับหรือว่าคันพี่น้องสิเอามาหว่านในช่วงรับร่วงรับผลผลิตช่วงนี้แหละอีพ่อไอแม่ก็สามารถนำมาผสมได้นะครับก็ปุ๋ยรับร่วงที่อีพ่อไอแม่มีที่อีพ่อไอแม่ชื่นชอบนั่นน่ะในอัตราส่วน2ต่อ1คือกันพี่น้องนะครับนำอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดบ้าง2กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีสูตรรับร่วงของอีพ่อไอแม่อีก1กระสอบนะครับใส่ลงไปแล้วนี่ที่อีพ่อไอแม่เอ้ยเขามีแต่ห่วงใหญ่ๆมีแต่ห่วงดกๆนะครับออกเป็นพุ่มเป็นพ่วงมิดใหญ่เต็งตึงน้ำหนักดีบ่มีมิดรีบมิดฟอครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับไปฟังเสียงจากปากคุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับบ้านฝากเปล่าตำบลกมลาใส่ผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกันครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเบีย
0: ร์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะคร
0: ับใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีอันนําเขาเบ
1: ิดแม่นครับมีอันไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋น่ะดินบริเวณ
1: โหนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําดินเฮ็ดนาก็บ่ค่อยได้เข้าเด
0: ้บ่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: ผลการผลิตก็เจ้าได้ก็บ่ได้น้ําก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข้ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม่น
1: แม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านํา
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจําเนี่ย
1: ก็มา
0: ท
1: ําก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่ล่ะขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พะนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อเพิ่นโฆษณานะครับผมกะผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้นุ่มเบียดนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มอีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้มอีกเป็นจังสั้นจังสี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเชื่อบ
1: ่เว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงเด้
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้น
1: ำมันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเชื่อได้แล้วเขาจะมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: เขาจะว่าผู้ใหญ่หำคือหัววัน
1: แม่นครับ
0: ญาติเสียพร้อม
1: แม่นครับปฏิบัติผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นำอย่าสมตัวผู้ใหญ่หำเด้อพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ทันสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ทันสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ลองบ่รู้หั่นบ่ครับหนุ่มเอก
0: แม
1: ่ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอดส
0: ํานักงานเลยสํานักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันก็เสร็จเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียวมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้เอามาผสมหยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่ข้างอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเมทนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ซะกัน
1: เอามาคุเล่ซะกันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่พอผมวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่เด้
0: โหแม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่นครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โหปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โหบ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองของดีเราต้องบอกต่อไปครับผม
0: ครับผม
1: ผมเลยว่าเออมันพอต้องมาลองใช้นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวครึ่ง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวครึ่ง
1: แม่นครับผม
0: ปาดถืออกถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวครึ่ง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเฮ็ดยังไงมันก็ต้องได้ไร่ละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไร่ละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทําก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทําก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: บ้านนี้4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงเมโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่หำนี่ล่ะ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
1: ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไร่ละตันกว่าผู้ต
1: ้
0: น
1: แม่นครับถึกไร่ละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่นย่างจังสิก็บ่ล้มได้อีแม่พอต้องมาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับรู้สึกว่า ดินเฮานี่เปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุ่ยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้ดินล้วนซุ่ย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ่
1: เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาดคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเหรียญผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาดนะครับมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเที่ยนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านไหนเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเที่ยนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับซื้อเหรียญผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเอียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: ครับ
1: ครับน้องเอกครับผมโอเคครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เราจะทราบได้อย่างไรว่าดินต้องการกรดอะมิโนเราสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของดินถ้าดินไม่ดีเราสามารถวิเคราะห์จากสุขภาพของพืชได้อย่างเช่นพืชจะเริ่มมีสีซีดหรือสีเหลืองการเจริญเติบโตของพืชก็จะเริ่มช้าลงพืชฟื้นฟูจากความเครียดช้ามีผลกระทบกับความเครียดของสิ่งแวดล้อมมีวัชพืชเริ่มขยายตัวมีโรคพืชมีขนาดเล็กลงถ้าพืชเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือสีเหลืองนั่นแสดงว่ามีปัญหากับกระบวนการสังเคราะห์แสงมีสาเหตุสำคัญหลายอย่างเช่นภัยแล้งการใส่ปุ๋ยมากเกินไปคือมีไนโตรเจนมากเกินไปในดินถ้าหากมีไนโตรเจนมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
0: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรปุ๋ยตรากระต่ายหัวง้อขั้นไถราคาคือสารปรับปรุงดินโซเล่ปุ๋ยอินทรีย์แท้ตรากวางเหรียญทองปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตรากวางเหรียญทองจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังใส่ใจการกรองคัดเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดด้วยความปานี่ทุกขั้นตอนงอกทุกเมล็ดบ่มีเมล็ดวัชพืชเจือปนกรมการเขารับรองคุณภาพทุกกระสอบหรือว่าสิเป็นยาคุ้มยายาคายายาคาเพี้ยยาคานอนยาป้องกันเชื้อรามีเงินหน่อยกระซื้อได้ซื้อได้นำบัตรเกษตรกรสุขใจนำมารูดปืดรูดปืดได้ทันที่ที่ร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรบุญจันทร์พันนี่การเกษตรใกล้วัดป่าแพ่งสีตรงกันข้ามกับดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกรมล่าไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: อย่าลืมกันแล้วกันนะครับมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเหียดดินปลูกอย่างบ่งามนึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลยพัดครับกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนแล้วหลับตื่นๆนอนสะดุ้งนอนภาวะทุกครั้งที่มีอาการอย่าลืมครับนึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสำหรับมื้อนี้รายการเกษตรมิตรภาพรับหน้าที่ตรงนี้ครับผมเอกโซเลนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆ 14:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณของทุกมื้อนะครับสำหรับมื้อนี้เวลาเบิดเบิดเวลาพี่น้องจังพอๆกับผมเอกโซเลในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุบู่สุคนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือ

0: บริการของเรา
1: ให้โสดให้มานให้
2: มังคอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่า

0: ็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: อย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาราพรีเมียมแม่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่

ันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: โบกหลายเป็นการพนันชนิดหนึ่งว่าจันทะเอาในอีกขามมาพาซีกนั่นนะใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็สั้นๆๆแล้วก็ตบป๊อกลงวิธีเล่นกะถ้าหากว่าหงาย3ขวม1ก็สิเอิ้นว่าขี้ถ้าหากว่าหงาย2ขวม2ก็สิเอิ้นว่าคู่คันขวมมัดก็สิเอิ้นว่าดำล้วนคันหงายบัดก็สิเอิ้นว่าขาวล้วนจังเสียแล้วก็เป็นจังสันของเรามานั่นละนักคนมักนะก็คือจังคนมักบ่อนมักม้วยนี่ละผู้เมียก็จักสิว่าจังใดด่ากะแล้วจมละกะแล้วนักคนติดละนะมีอยู่มือหนึ่งซะแล้วผู้เมียก็สิอดบ่ได้สันตัวผู้ผัวก็ไปเรียนโบกเบิดมือเนาะในสมองก็สิจำเด้ขี้คู่ขาวล้วนดำล้วนประมาณเนี่ยนะพอกลับมาหอดเฮียนนอมือนั่นเมียศูนย์หลายว่าสันเถาะแต่ว่าก็ต้องหาผ้าเข่าให้ผัวกินวะตามนาทียกผ้าเข่ามาว่างให้มีถ้วยแก้วกับถ้วยแกง2ถ้วยเฮี้ยงกันลังซังยะพอว่างลงปั๊บคู่ว่าสันละว่าผู้เมียกับบ่ปากได้ตะลับตาสั่งใส่พอออกก้องเข่าว่างลงขี้พนะผู้เมียอดบ่ได้หันหลังใส่กองก้นลงจักหน่อยแล้วก็ฮื้อสิ้นขึ้นกางเกงในแล้วก็บ่ใส่เด้แล้วนี่อีหยังนี่พะนะพ่อยายมองเห็นดำล้วนว่าซั่นคันมือแรงบ่แท่งมึงตายพะนะ
1: อะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกาสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกาสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตาย โซเลพาลาพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด
0: ้อ0438401 22
1: เอามาใส่เอามาใส่

0: ่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียหักหอมกันดีอยู่กันมาก็บ่เคยมีปัญหาอีหยังว่าจันทะมาช่วงนี้ผู้เมียบัดท้องซะแล้ว 7-8 เดือนไข้อ่างลางเรื่องอันนั้นก็เลยบ่ได้ปฏิบัติกันอันยาก็อยากอยู่แต่ว่าย่านกระทบกระเทือนลูกแต่ว่าผู้เมียก็เห็นใจผู้ผัวอยู่ตกมามื้อหนึ่งเพิ่นก็เอาเงินให้ผัว500ไปเท่าไปเที่ยวซะไปเลี้ยโตนเจ้าค่ะนะเอาเงินให้ผู้ผัว500เนาะพอได้เงิน500ก็จับมอเตอร์ไซค์บึ้นออกไปว่าผ่านบ้านเสี่ยวซะแล้วถ้าเอื้อนมือนั่นหมู่บ่อยู่อยู่แต่แม่เสี่ยวเอาพอเสี่ยวสิไปไสเนาะว่าซั่นแม่เสี่ยวเอิ้นถามอุ้ยว่าสิไปในเมืองไผบ้านเพิ่นเลี้ยโตนซาดท้องใหญ่เห็นหยังกันบ่ได้เพิ่นก็เลยให้เงิน500มาให้ค่อยไปปลดปล่อยว่าซั่นผู้แม่เสี่ยวก็เลยว่าอุ้ยสิไปเสียเงินเสียค่ำเห็นยังตั้งว่า500เท่าพะนะมาเอากับคอยนี่ไปเอา200ท่านละเฮาบ่เป็นผู้ใดซอยๆกันว่าซั่นพวกได้ยินแม่เสี่ยวว่าจังซั่นเพิ่นก็ทำท่าออดๆแอดๆจังน้อยล่ะวะห่วยมันสิดีบ่หมอนั่นสิบ่ว่าติเอาก็สิไปบอกเล่าให้หยังเนาะพอดีแล้วบ่อยู่ว่าแล้วก็จัดการกันเป็นที่เรียบร้อยก็เหลือเงิน300ขึ้นมาให้เมียว่าซั่นเถาะเอาค่าโตผู้หญิง200นึงติเท่าข่อยบ่ได้ไปฮอดตลาดพอดีผ่านบ้านพ่อเสียวหมอนั่นบ่อยู่แม่เสียวก็เลยให้ข่อยแล้วเอาแค่200ว่าซั่นเท่านั้นล่ะเลียดขึ้นหน้าเลยป้าดท้อมึงเฮ็ดกับกูปานี่ติพะนะท้องไข่อ่างล้างอ่างล้างปื้อตื้อปื้อตื้อไปหาหมู่พอมาฮอดบ้านแม่เสียวเนาะอีสีมึงมานี่ดูว่าซั่นมึงคือเป็นคนบ่มีน้ำใจคักแท้มึงกล้าเอาเงินตั้งว่า200คุณบ่บัตรที่พอเสี้ยวเอากูคือบ่คิดน้ำจักบาทพะนะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางฮาวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทอง สองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหล

ฝาสีทองเด้อเรื่องเชื่อโรคเชื่อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 帕辣披面法西汤，索勒帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแรงงานชาวพม่ากลุ่มหนึ่งเป็นสาวหยุดงานเพิ่นก็มาเที่ยวกันซะแล้วเปิดหูเปิดตาบัดนี้กับพ่อตำรวจสันตัวตำรวจเพิ่นก็ขอตรวจบัตรนะโดยธรรมชาตินั่นแหละว่าทำหน้าที่ของเพิ่นขอดูบัตรหน่อยคนไทยไหมเนี่ยพะนะโคท้ายแต่ไม่ได้พบบ่าเรียบร้อยซะแล้วถูกจับหาคนเอกสารอีหยังกับบ่มีซะแล้วอีกสาวหนึ่งนั่นเพิ่นเอาบัตรมาซะแล้วเจ้าหน้าที่ขอเพิ่นก็เอาหายและเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ปล่อยไปบัดนี้ผู้นี้เพิ่นก็เยาะเย้ยมู่สันตัวโสนาหน้าเสือไม่เอาบะมาพะนะ เรียบร้อยน้ำกัน
2: ฮะผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละ ทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเล่พาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเล่พาล่าพี่เมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
3: 043840122
2: ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: จานหลอดบวชมาโดนแต่ว่าจบป.4มาผู้พอกับผ้าไปบวชกะว่าสิให้ศึกษาธรรมะเป็นคนโหผู้ดีนั่นละบวชแล้วก็บ่ยอมศึกเลยแกก็ได้ซึ่งในรถพระธรรมสัตว์แต่ว่าแกบ่เป็นลูกไส้เดียวผู้พอเห็นลูกไส้บ่ยอมศึกจะเคลียร์กะอดบ่ได้ซะแล้วบ่มีคนสืบสกุลเนาะก็เลยไปขอร้องว่าให้ศึกเพื่อสิแม่เอาลูกเอาเมียมีคนสืบสกุลต่อผู้จานเนี่ยก็เลี้ยตนศาสตร์พอนะกะตกล่องปงใจย่อมศึกออกมาผู้พอผู้แม่เนี่ยก็เบิ่งผู้สาวไว้ให้แล้วว่าซั่นฮะศึกออกมาแล้วก็จัดการแต่งงานให้เป็นฟังเป็นฝาแต่งงานแล้ว 4-5 ปีก็บ่มีวี่แววสิมีลูกมีเต้าแล้วนี่ก็ได้ก็สิมีได้จังใดเนาะกับเพิ่นบ่ย่อมเฮ็ดอีหยังเวียกงานการสร้างนอกบ้านนี่เก่งพอดักแต่ว่าเรื่องในมุ่งในบ่อนนี่บ่ฮู้จักเลยว่าซั่นฮะผัวเมียกับพญายามเยอะมีอยู่มื้อนึงมันพากันไปหน้านั่นละลกกล้าไปก็คิดไปซะแล้วผัวเมียก็ได้อยากให้ผู้ผัวเห็นของเจ้าของจังสิได้คิดว่าซั่นทะนุ่งสิ้นกางเกงในบ่ใส่ซะแล้วทำท่าไปนั่งกินน้ำอยู่คันแท้อาขาจังปังเยอะฝ่ายผู้จานนี่ก็ก้มลกกล้าเหลียวเห็นพอดีแทนที่สิคิดอีหยังกับเลียตนเมียป้าโถเฒ่านี่แผลใหญ่ปะนั่นคือบ่บอกข้อยปล่อยไว้จนว่าขนป้องหุ่มพะนะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำ ดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ห่าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกับเปลงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอย่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พอเฒ่ากับลูกเขยนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยมีอีหยังกันรุ่นแรงดอกก็สิมีแน่แต่ว่าออกขำๆว่าซั่นเถาะบ่รุ่นแรงคือแม่ย่ากับลูกไผ่พอเฒ่าลูกเขยคู่นี้ก็คือกันนั่นแหละผู้ลูกเขยก็อยู่หน้าพุ่นละช่วงเขากำลังสีเขียวเนาะว่างๆเพิ่นกระจุงกล้วยมากินหญ้านั่งกันแท้ซะแล้วฝ่ายผู้พอเฒ่าที่อยู่ในบ้านเล่าก็สิออกไปสิดเบ็ดเนาะเบ็ดเหง้ากงจงน่ะแม่บ้านบ่าวสีทนเอิ้นว่าเบ็ดย่องว่าซั่นเถาะฝ่ายลูกเขยจูงกล้วยกินหญ้ามากบเต้นลงน้ำจุ๋มหลดน้ำกับพ่อเคืองแข็งนี่วะใสๆซะแล้วพอตนจุ๋มลงไปมันก็เลียวเห็นโตอยู่เนาะเพิ่นก็เลยคอยย่องย่องไปงุ้มเอากบวะคอยงุ้มอยู่หั่นละอยู่ข้างโพ้นวะมีต้นไม้บังอยู่ฝ่ายผู้พ่อเฒ่าก็ย่างมาอีกฝั่งนึงบ่าเนี่ยบ่เห็นกันลูกเขยกับบ่ท่านเห็นพ่อเฒ่าพ่อเฒ่ากับบ่ท่านเห็นลูกเขยฝ่ายลูกเขยก็งุ้มกบได้พอดีหยุดว่าซั่นว่าผู้พ่อเฒ่าก็ตื่นหยุบหยุดยืนเที่ยงที่ลีอีหลีว่ามึงจะไปไหนคะนะเพิ่นเว้าเยาะเย้ยกบว่าฝ่ายลูกเขยอ่ะกูจะไปซิดเบ็ดคะนะผู้พ่อเฒ่าก็ได้ว่า
2: ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ๆๆมวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาควรสิฟังบ่าวสีทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังเมื่อนี่บ่าวสีทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่พาราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินนิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพให้ลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122เก็บเงินปลายทางอีพออีเมลร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อยายอมเรามีลูกสาวลูกหักลูกแพงแล้ววะก็เป็นคนหูผู้ดีเนาะคันผู้ใดมาจีบคนนิสัยบ่ดีแน่แล้วก็สั่งสอนลูกลูกก็เสียพอวะหน้าติดกันบัดมีบ่าวจานศึกออกมาใหม่ๆก็หูจะคว่ำเนาะขยันและทั้งพ่อแม่สองฝ่ายเนี่ยก็ว่าสิให้เอากันว่าจันเถาะก็ต่างคนต่างหูฝ่ายผู้หญิงก็นิสัยดีผู้ชายก็ขยันขันแข็งเราบ่กินยาบ่สูบนักเอาเบาสูว่าจันเถาะก็ย้อนว่าบวชบ่โดนเนาะจนว่าเป็นจานพุละกะว่าเกี่ยวเขาแล้วก็สิจัดการแต่งงานให้นะมีอยู่มือหนึ่งพอยายอมแล้วก็เลยไปหน้าว่าจันเถาะแล้วเกิดปวดท้ายว่าที่เนี่ยแล้วก็เลยยังไปทายอยู่ในป่าอยู่หัวหน้าเล่าล่ะวะฝ่ายว่าที่ลูกเขยหน้าอยู่ติดกันน่ะละปั่นคันแท้อยู่โดนเติบก็รู้สึกว่าปวดเหี่ยวซะแล้วคันสิเหี่ยวอยู่ทงหน้าก็ย่านคนเห็นเนาะมันแปนก็เลยยังเข้ามาทั้งโคกหันหน้าเข้าไปทั้งพุ่มซึ่งพ่อใหญ่อมก็นั่งขี่หมูอยู่หันละพองัดออกมาได้เพิ่นก็ปล่อยจ้าจากเลยแล้วก็ของเพิ่นนี่บ่ธรรมดาว่าสะเทาไปห่วยว่าแม่นรุ่นบักแตงสร้างพุ่นแล้วฝ่ายพ่อยายอมก็เหลียวเห็นนะป๊าดนี่ขนาดย่ำลับได้นี่คันมันหูเมียคิ้งนี่สิขนาดใดฝ่ายหมอนี่เงี้ยวแล้วก็ย่างไปปั่นคันแท้ต่อทางพ่อยายอมขี่แล้วก็เฝ้าเลียนเมียเฮียนคือกันว่าสิไปบอกให้ลูกสาวถอนมันว่าสะเทาคืนแต่งไปมึงตายแท้พะนะทั้งย่างทั้งจมตายแท้ๆลูกกลัวพ่อไปหอดเฮียนแล้วก็เฝ้าขึ้นเฮียนเนาะฝ่ายลูกสาวก็นอนเว้นอยู่แล้วก็บ่เอาตีนสินนะธรรมดาละว่าคนหลับอ่ะพ่อพายอมโผโลหัวขึ้นไปเท่านั้นละจางปังอยู่ลูกสาวอ่ะกางเกงในกับผ้าเอิญบ่ใส่พอเราเห็นเท่านั้นละทั้งเก่าหัวทั้งจมวะโอเคสูสีนะ
2: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาต้อนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลาย น้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือนหลายกว่านี่ดอกอะจังไดกะโทรมาเด้อ043840122พรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกติดต่อเ

าแล้วโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบ500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ผมจะเล่าตำนานบทที่1เลยนะครับลุงขี้เมาครับ

ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมนะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: 15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระ

0: ระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
1: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานGas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า 62,200ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtisCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
5: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินเวสชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
2: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
0: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติม
7: สำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและ

0: ที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
1: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
4: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วและในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพล

0: ไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสรุปรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
1: ด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 นจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วัน ทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธกาจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านมาพบกับอาจารย์โต้งชัชวาลรอดคลองตันที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการก้าวใหญ่ค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับพี่โต้งชัชวาลรอดคลองตัน
4: สวัสดีครับ
3: ว่าจะจริงจริงแล้วว่าจะจริงจังนะมันก็จริงจังไม่ได้ค่ะพี่โต้ง
4: อ๋อรายการโยเป็นวาไรตี้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง
3: คือที่บอก
4: เราไว้ทางการเราก็เหมือนคุยกันแต่ว่าตอนพบปะเราก็จะดูเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆแสดงตัวตนออกมา
3: เดี๋ยวเรามีคนอื่นคนอีกคนนึงมาไงคุณต้นเข้ามาไงตอนนี้เรา2คนก่อนคุณต้นมาเราค่อยจริงจัง
4: ได้
3: ตอนนี้นี่เราเป็นเราแบบสบายๆก่อนนะคะพี่ต้นจริงๆแล้วมาวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีโครงการใหญ่นะคะ
4: ใช่ครับ
3: ที่จะตั้งขึ้นโดยที่ว่ามีเป็นพี่ต้นแล้วก็จะมีทางคุณต้นซึ่งเป็นมูลนิธิเลยนะคะพี่ต้น
4: คุณต้นเขาทำมูลนิธิโลก
5: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อีเมียอีเมียคอยขอเงินไปเที่ยวงานเนี่ย
1: เอาเท่าไหร่ล่ะลูก
0: 200
1: เอาคือเอาหน่อยเถอะลูกบ่สิพ่อเที่ยวบ่ล่ะเอาแม่ให้500บ่ต้องทอน
0: เนี่ยคือให้หลายจังซั่นน่ะ
1: โอ้ยก็บักหลาลูกกกอีเมียเนาะเอาไปเลยเที่ยวให้สนุกนะลูก

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธาน

0: าธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลบงบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรช ุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปัก

0: จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มา
2: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนเด้อพอกันท่ามกลางฝนตกลิ้นป่วยปลายหลายหม่องหลายบอนอีบรอกปอกแปกนะครับสัปดาห์หนึ่งบริจัดรายการพวกเราคนกับพวกจักดอกบาเทพบาเทพโทษนำนี่สีไฟคือเก่าสินค้าก็ไม่ได้ขายจ้ากตัวเต็มไปใส่เหมือนคนกระไดเออเงินผู้เฒ่าผู้โอก็ออกจนเบิดไปแห้งเหรอกระไดเนาะอาทิตย์ว่าหันกระเจ้ามันยากนี่อย่างเนี่ยงานนั่นงานนี่งานพี่งานพุ่นสวัสดีพี่น้องทั้งวัดท่าสะแบงเด้อสิบประกาศเวทโล่งท่านไปนะเอาเลยครับช่วงนี้ก็อาการก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะเป็นหวัดเป็นอย่างแน่โล่งคอนะครับเสียงก็แหบแห้งเด้นะครับมื้อนี้ก็ยังไข้อยู่บ่เท่าใดฝนก็สิตกไปพอวันที่18เด้อ18เดือนใดล่ะเดือนนี้ล่ะนะครับ18เดือนกันยายนนี่ล่ะ19 20ก็สิพรลงเนาะหลังจากนั้นก็สิลมหนาวตึงตึงลมพัดตึงกำพูกระดึงเขตเมืองเลยทีนี้สิมาจังซั่นเนาะนะครับเอาใส่ละใส่ใดบ้างคำว่าก่อนกล้าเข้ามาแต่ว่าตั้งใดเนี่ยเอาหยังเนาะอยากได้หยังเนาะมีสุเนียว
4: ว่าอยากได้ยังดอกก็ฟังเสียงไม่ได้อายเด้อบ่ได้ฟังดูล่ะ
3: เอ้าบ่เห็นหยังบ่ได้ฟังเขาเปิดอยู่บึ้มๆอยู่
4: อันบ่ได้ฟังมันบ่มีไทยูไปฟังทั้งเฟซแม่ค่ะอายมันบ่มอนชีวิตไทยูเองขอฟังเพียงแน่ขอร้องอย่าเรียกป้าของเห็ดกิพรเทวีแล้วค่ะอายเด้ออ
3: ีหยังเกาะ
4: ขอร้องอย่าเรียกป้าของเห็ดกิพรเทวี
3: ขอร้องอย่าเรียกว่า
4: ขอร้องอย่าเรียกป้า
3: ขอร้องอย่าเรียกป้า
4: ค่ะของเห็ดกิพรเทวีค่ะเอาส่งมอบจักบาทเด้ออายเด้อ
3: เอาโลดอยากได้หยังก็เอาโลดอยากได้หยังก็ขุดเอา
4: ค่ะมอบให้แม่หน่อยทั้งเงินพอจันทร์ทั้งบัดหน้าแพงเด้ออายเด้อบ่ว่าเพิ่นฟังซุมือซุมือแต่บ่โทษขี้ทีมักมวนบ่ทันเพิ่นว่าฟังซุมือมอบให้แม่เสริมให้แม่ท้องร้อยให้แม่เคียงให้แม่น้อยสีฐานให้อันทางกันสาวอันกระชินค่อยคูได้ได้ไอ้เรื่องสาวเสือไล่สาวอัน
3: ครับ
4: สองพันปีแน่ค่ะเอาหมอบเบิ้ลทุกคนเหลือไอ้เรื่องทุกเส้นทุกสายทุกไม้ดีค่ะไอ
3: ้ครับ
4: เพื่อทุกขู่ทุกคนโมเป็นวางค่ะ
3: แล้ว
4: การรอหนามาเห็นคุณนายคนเต็มเต็มได้ได้ไอ้เรื่อง
3: จะมีแต่คนเต็มเหรอยังเนี่ยผมเป็นคนบอกพ่อจะคนเหรอ
4: ค่ะค่ะเอาแม่เสริมเขาได้ด้วยแม่เสริมเด้อ
3: เ
4: อาแม่หน่อยก็เป่าคุณแจมทั้งวันได้เพียงคือหลายคนจิ้มจิ้มแน่เอาของไปหน้าบ้านเพื่อนคนละกะอ้ายเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: มาเอาเด้อกองไว้หน้าบ้านเปียกฝนเด้อนี่เอาไม้กระดังเอาสายใดกับสายใดแล้วต่อกันมาเบาเด้อเบาเด้อ
5: ฮัลโหลจ้า
3: โอ้ยมาห้องแห้งฟังสัตว์เทมือนี
5: ้จ้าฝนตกลิ้นรถว้าว
3: ตัวดีไม่ได้นอนเหมือนมือเนาะ
5: ฝนตกลิ้นรถเลยว่าน้อนดอกจ้าเอ็ดเรียกทำงานจ้า
3: เอ็ดที่อย่างฝนตกก็ข่อยนอนบินจะไปหาเห็ด
5: ไรเทียงวันเห็ดนอนดอกจ้าไรเทียงใส่ขูดกี่ดินใส่คันแท้ขาดละเมา
3: ไอ้ขูดใส่อย่างมันขาดแล้วไงมันขาดไป
5: โอ้ยหนักปุ๋ยกะไรหนีแล้วว่าเอ้ยจานหนักปุ๋ยไร
3: แจ้งว่าฝนสิมาอยู่ตัวไปบ้านนี่อย่างปุ๋ย
5: กันจ้าแกจะวันตั้งเงินผ่านแดดยุ่งได้มาวางสองเมื่อสามเมื่อมีผ่านแดดเด้อบ่าวก็เลิกไปซื้อปุ๋ยมาใช
3: ้จากฟังข่าวพยากรณ์ในเปลี่ยนกันยังว่าวันที่13 14 15 16 17 18ยังว่าเนาะ
5: ฟังอยู่จ้าฟังเบิ่งวันทุกเมื่อแล้วจ้าก็คือแดดแง่ๆมาก็เลยไปซื้อมาใช้ไว้บ่าว
3: นี่
5: ตอนนี้สภาพฝนติดตกครอบทั้งที่คิดแตกฝนก็ซาบาดนี
3: ่พุ่นลาวันที่19
5: มีสิวันละว่าเอ้ย
3: เอาวันมันแห้งๆนี่ล่ะ
5: ตาตาจะนั่นเดี๋ยวมันไหลหนีไว้กลับมาวานใหม่อุ้ยกับแฟนๆจะแหละต่อสะพานกลัวหุ่น
3: มาแพงดอกขายเข่าเปียกสองสอบก็ได้ทันเต้
5: แพงอยู่มาแพงอยู่ทั้งวันเลยเพิ่งซื้อข้าวซื้อขึ้นที่ตายนี่ข้าวข้าวเนี้ยข้าวเปียกทั้งละที่เสียที่สองบาทยังว้าวกิโลนั่นกิโลละที่เสียที่สองบาท
3: อ่ะมันได้หลายมาหนึ่งตัว
5: ตาข้าวเก่าเด
3: ้เก็บไว้เปลี่ยนเก็บไม่ข้าวเก่าไว
5: ้จ้าในที่อังขอฟังเพลงในรถเมา
3: เพียงอีหยัง
5: อสรอหลักนะจ้าขวัญมนแค้นลองได้บ่าเด้อ
3: ครับน่าจะช่วยสิลองดอก
5: จ้าในที่อังอันมอบใจมอดกูเจ๋งกูสายรถได้บ่าเด้อ
3: ครับ
5: แม่เตียงมอนนั่นดอกอันว่ามันแรงว่าแรงควายเหมือนแม่เตียงสิ่งมอกแต่สอนกูเซ็นกูสายแต่สายที่แรกพ่อใช้กูตาดูรักหนึ่งสายอย่างแรกที่ต้องมังยานนี่แหละจ้าไอ้นานไว้รอขึ้นกาเดอร์รอเดอร์เบาแต่สายเขาเห็นเขาหลายเมื่อหลายอาทิตย์แต่จ้า
3: บอกกันยุนีละก็เปิดเทปเรียนยุนีละก็นางฟังยุนีละ
5: แม่เทียงกับฟังเทปกับหลักจ้า
3: ก็ยังว่าให้ฟังเทปกับฟังหลุดเนี่ย
5: จ้าฟังตัวแม่เทียงฟังก็เมื่อละว้าวว้าวเข่าดันดันอาเทปกับฟังฟังจนเมื่อไรการกูละว้าว
3: ฟังหลุดอันนี้ก็นางฟังที่การนางฟังจากของเรา
5: แม่เทียงกับฟังอยู่นี่หลักจ้า
3: แจ้
5: เอาหน้าไว้แล้วเราพูดต่อได้มาเด้อ
3: เอาแล้วซะ
5: สวัสดีจ้า
3: เออสวัสดีจ้าเอาแล้วซะเด้อไปดีสมสุขเอ้ยเอาไปใส่ละนี่ก็โทษว่าไม่นี่ก็ยิ่งตับยิ่งแตบไม่อย่างดอก 2,000 ปีก็ได้เออกันโทษว่าก็โทษมากในดีในยิ่งหน้ายิ่งหลังอยู่มันอย่างนั้นยิ่งมาให้เบิ่งว่ามีชีวิตอยู่สติคือจังได๋เออยิ่งมาอยู่ว่ามีชีวิตอยู่อยู่เด้อจ้าสิกะติคือจังได๋เออเฮ็ดไปเถาะอันใดสิดีก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปฟังเพียงไปน้ำมื้อนี้อากาศก็ดีนะครับสำหรับนอนนอนดีดีนะครับผู้ใดน้ำมาน้ำมันแห้งมันหลายก็เบ่งออกไปจากคว่ำอยู่คำว่าหน่อยก็คำว่าหน่อยก็เบ่งมาตั้งหน้ามาใส่สันตัวสูบมาใส่สันตัวเออย่านั่นก็ถามหาว่ามันแรงใช่เห็นยังสิล่ะเนาะนะครับถ้าน้ำทะเลยังลดลงไปหลายเติบนะครับเป็นกิโลพุ่นมันไปใส่ดอกไม่ยุ่นนี่ละน้ำก็ได้หมุนกันยุ่นนี่ละนะครับปีนี้ก็ถือว่าเขางามอยู่แหละพี่น้องนะครับผู้ใดหน้าลุ่มก็ขาดโศกไปธรรมดานะครับผู้ใดหน้าทึ่งก็ดีไปมือนี่ผมก็ทำดูหม้อถือครับดินะครับพยากรพญาอันพระโคก็ได้เนาะหน้าทั้งทึ่งก็สิดีหน้าทั้งลุมก็เสียหายบ้างว่าสันเนาะนะครับเอาไปใส่อีกแล้วยิ่งตับยิ่งแตบมาสองใส่เอาฟังเพลงถักฟังกระทุ่มมา

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกล้วยกระชับน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0809798200ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสม
1: เอาเราหลายกับบ่ได้มีผู้ใดซื้อได้ขายดอกได้สิโฆษณาหลายถอกจัดเพียงฝ่าวเพียงฝ่าวแล้วใส่ละฮัลโหลไปใส่ละสายนี
2: ่
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ท่านยุติมีเฮียงอยู่บ่คร
1: ับช่วงนี้ก็บ่เท่าใดครับเป็นเสียงแหบเสียงแห้งอาทิตย์นึง
2: เห็นลงในทางทางโทรศัพท์
1: แมนต้องหมาดข้อตัวนะครับอืม
2: อันหมาดข้อโอเคกลับมาเจ้าพ่อป้าเก็บไว้เร็วนะคะ
1: ครับ
2: ขอเพลงในคาดิจรูปร
1: อมาตั้งแต่คุณสวย
2: แผลเก่า
1: แผลเก่าผู้ใดร้องฮะ
2: ยอดทะเลาะค่ะ
1: ครับจอตลอเนาะนะครับอืมไม่ยังละจอตลอ
2: จะมอบไม่ค่ะมอบให
1: ้
2: ต้องนำนะคะเสาคระสินค่ะ
1: ครับ
2: เสาสีท่องไม่จนไม่สามค่ะ
1: ครับ
2: ไม่น้อยนะคะไม่เสริมค่ะผู้ใดยิงไม่น้อยไปดิเส้นขับกับประเด็นข่าวโดนดีเจกับประเด็นข่าวน้ำเนาะค่ะเนาะ
1: ครับ
2: บนเส้นข่าวซุ้มมือเรียกข่าวซุ้มมือกับจ้ามได้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเรียกเรียกข่าวเขาจริงเงยไหมคะ
1: ครับ
2: ด่าไม่รอเด็ก
1: ค่ะรอจะเร็วนะครับอืม
2: ข่าวราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะถามมาแฟนเพิ่งไปใส่พนะแฟนไม่ใส่ก็จะไปผู้ใดก็สิไปผู้นั้นผู้นี้ล่ะไปหันไปนี่ล่ะหลายมองหลายมอนแล้วจะสิไปเหรอเนาะนะครับเพียงหยังล่ะคือว่าหันแผลเก่าบ่ขอเรียกขอร้องอย่าเรียกป้าบัดนี้เดี๋ยวเด้อหาเบิ่งให้เดี๋ยวนี้ก็แฮดคอจะได้พี่น้องบ่อยากเว้าหลายครับ
3: มาเขายากแต่มื้อนี้
1: เป็นอย่างคือเขาหยาคือบดันเขามาโลด
3: เขาหยาตัวมันเลยเขาก้อนมุ้งคุณนอนว่านาไกลคือใส่เส
1: ื้ออยู่หิเอ้ยเขาหยาคนหนึ่งยังพากันขับมนเขามาอยู
3: ่เมื่อลอยไปเนาะ
1: เขามาเห็นอย่างละมันหยากอะยุ่งซื้อเปียง
3: โอ้ก็อยากฟังหนังฟังมาแล้วไหมนะ
1: เอาฟังหยังก็ฟังลำมูลเดี๋ย
3: วน
1: ี้ก็ละเอ้ยเห็นว่ามันหยากอะยังมนเขามาอยู่เนาะ
3: มนไปดีแล้ว
1: นี่สิว่าจมเห็นขนาด
3: เออ
1: ก็
3: จม
1: ไป
3: แล้วจ้าเพลงมาจากจ้าขอฟังเพลงอันนั้นสาวเมียห่างนี่เรียกว่าน่ะ
1: สาวเมียห่างครับ
3: สาวเมียห่างเมียห่างฟังเพลงเล่าจ้าจ้ามองไปเพียงไงเด้อเสียวเทียงเมียเสียร่ายเด้อจ้าไอ้ครับเมียท่องลอยแต่เมียสีท่องเราสองปันสีในเด้อข้าวกระสินพร้อมไหมเด้อหนาไม่พร้อมไหมเด้อสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาว่างสายเด้อ เดี๋ยวสิเปิดเพียงให้ฟังหลายๆนะมื้อนี้เสียงบ่ค่อยดีเสียงแหบครับพี่น้องเสียงฟังเสียงกับหูว่ามันแหบนะครับกับงานเพลงของขอร้องจะเรียกป้าดูว่าจังได๋จังได๋ล่ะเสียงได้ยินบ่นี่เอามาถือเพลงก็ได้เนาะเปิดตะดูเลยมันจะได้ไปนะหมุนตุลุยตุลุยอยู่

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตจริงกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ติดต่อมากกันแล้วกันเนาะสลับบาชูศิลป์กับมี่นะครับแปะกล้วยจำนวนหลายจังนี้นะครับบ่ได้ขายประมาณ2อาทิตย์ฝนก็มาตกแสนเนาะรายการก็บ่ได้จัดเสียงก็เป็นแหบๆจังได๋ดอกวัดลงคอพี่น้องนะครับบ่ปวดหัวเด้บ่มีอาการไข้แต่ว่ามันสิกินถึงหลักแถวลำคอเฮานี่ล่ะนะครับก็กินทั้งน้ำฮ้อนทั้งบักสมบักแซวทั้งยาหอมใส่ลงไปทั้งยาแก้ไอทั้งหยังก็คือดีขึ้นแล้วแหละพี่น้องก็ได้มาจัดเนาะนะครับมืออื่นก็จัดอีกมือฮื้อก็จัดอีกล่ะก็สิบ่ได้จัดแน่แต่วันที่23เนาะ23สิบ่ได้จัดรายการเพราะว่า23กันยานี่มีกันเลี้ยงนะครับมุทิตาเกษียณนะครับกลางคืนก็สิบ่ได้จัดเนาะแล้วก็ยาวไปถึงวันที่25นะครับวันที่25กันยายน26กันยายนก็สิจัดสู้ขวัญเกษียณอยู่บ้านเนาะอยู่ว่าปีปทุมผู้ใดสะดวกแต่ยินข่าวกับมาเด้อพี่น้องนะครับมาซื่อๆนะมาเห็นหน้ากันนะครับผู้ละคนก็ว่าสิมานอนค้างคืนแต่ว่าสิ25ก็มาครับบ่เป็นหยังมีให้นอนครับนะครับมีที่พักให้นอน สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดี
2: จัง
3: ลาติสว
2: ัน
3: แล้วก็ไปนอน
2: เข้าไปเออก็บ่เห็นนายกโจบ่เห็นนายกคนเว้าติขอบคุณและขอบคุณครับบ่เห็นที่นายกแล้วเว้าอยู่ก็สิสวัสดีกันเถอะ
3: ว่าม
2: ัน
3: ไปใส่มาใส
2: ่มันเป็นตายแล้วก็ว่าโลดเอาวันนี้ใจควบในใจมาว่าหมดโลดช่วงนี้บ่สบายเสียงแหบแหงก็แจ้งเขาเจ้าไปแล้วทางกลุ่มไลน์กูเลยมีไลน์ก็แจ้งไปสาว 2,000 ปีเราก็ฮู้สาวสัมผัสก็รู้สาวพุทธก็รู้เพราะว่าก็อยู่ในกลุ่มสาวกาลสินธุ์บ่รู้ดอกเพราะว่าสาวกาลสินธุ์บ่ดีอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับบ่มีไลน์นําหมู
3: ่บ่มีไลน์หมู
2: ่เปิดเบิ่งท้องน้อยกันไลน์หลายบ่กันมีไลน์นําผู้ใดบ่มีไลน์เบิ่งกันน่ะน้ําแขนน้ําขามันบ่มีสิไลน์
3: เง
2: ีย
3: บๆไปกันทำแม่นบ่เปิดเทปทำแม่นบ่ฟังเทปบ่สิว่าไปแล้ว
2: โอ้จังงานศพจังผู้นั้นผู้นี้ตายแน่เรียนหุ่นเรียนพี่อยู่ไปสวดอันบ้างผ่าอีหยังล่ะบางสกุลนั่นสกุลนี้บ้านนั่นบ้านนี้อยู่โอ้จะบ่คำจะบ่มืดกลับมากับเมียแอแล่เสียงก็บ่มีเท่าไหร่ก็เลยว่าแจ้งทางสถานีไปจักอาทิตย์จะขอหยุดจักอาทิตย์นึงกันเปิดเทียบโลดว่าซั่น
3: จะว่าเป็นหยังดอกคิดว่าสงสัยจะเตรียมงานได้ว่า
2: โอ้ยเตรียมบ่ยากงานน่ะเตรียมบ่ยากกลางเต้นกินกันสิ้นงัวใส่กินโลด
3: โอ้จังได๋สิได้ก
2: ินสิ้นงัวก็เอาแขนขามาห่อยตกต้นแล้วจะกินก็กินตัวถาม 2,000 ปีเพียง 2,000 ปีเรามาดูตัวเรามาตั้งแต่สู่ขวัญลูกกันสอบคู่ได้2คนเนาะแล้วก็มาถึง2เที่ยแล้วมาเฮ็ดจังกินให้เจ้ากิน
3: มันดีแต่เนาะ
2: อัน 2,000 ปีเจต้อยบ่มีเวลาเพิ่นก็มาอยู่นี่ล่ะเพิ่นก็มาเฮ็ดจังกินซอยบ่มีเวลาก็เป็นผู้ภาคกับภาคอ้อมรายการอยู่นี่ล่ะม่วนกดกรุ๊ปทีม
3: โอ้ย
2: ได
3: ้อันเฮ็ดเนื้อแดดเดียวนั่นใส่คล่องตรงไม้เด้อ
2: ช่วงนี้บ่ได้ดอกเพราะว่าฝนตกมันจืดมันสิเป็นเนื้อแดดเดียวมันละเสื้อล่าว่าอีกล่ะ
3: เอาโหกันก็พอดีตัวเนาะงานเกษียณมื้อใดสินะ
2: เฮ็ดส้มตอนซะจังสิได้กินกัน
3: เออส้มตอนจังได๋เอาพวกปิ้งเอา
2: ต้นทอหยัง
3: ดิเอาบ่ได้บ่แม่นเว้าเล่นเด้นี่เว้าอีหลีเด้นี
2: ่บ่ยากดอกบ่อีหลีก็ได้
3: เว้าอ
2: ี
3: หลีบ่ยาก
2: ซื้อของซื้อจัก 2,000 บาทได้โลกระปุกละ100นี่เอาไปเลยจนนี้บ่ได
3: ้กินฟรีเนี่ยเน
2: า
3: ะ
2: กาแฟก็หลายซื้อมาก็บ่ได้เจ้าของมาอัน เสียงบ่แหบก็เลยบ่ได้จัดก็เลยบ่ได้ขาย
3: กินจ้าก
2: ันก็เลยกินแต่กาแฟอย่างละมื้อละ2ซองกับอันแป๊กกล้วยก็กินเล่นอยู่นี่ล่ะ
3: นั่นเสียงก็เอาไปแจกหมู่ซะก่อนตั่ว
2: ต้องว่าอยู่นี่ล่ะน้ำมันเขียวก็มาแล้วเด้อพี่น้องบ่ได้เอื้อนหานั่น
3: น้ำมันเขียวก็มาแล้ว
2: น่าแล้วน้ำมันเขียวนั่นสบู่ก็มีคือเก่านั่นล่ะยกเว้นบักขามบักขามเหลืออยู่6ก้อนน้องนั่นก็มีแต่พวกน้อมแพะมะละกอขิงก้อนกลมนั่นหลายโพดกลมขมิ้น
3: เพิ่งสั่งมาบ่กี่มื้อนี่เนาะ
2: ดีสำนั่นล่ะพระสิสั่งก็สั่งเว้าฝากคว่ำไปสั่นล่ะแม่ก็เจ้าฟังอยู่แต่ว่าฝนตกนอนดีได้ถึงก็ได
3: ้พระส
2: ิสั่งกาแฟเอากาแฟนั่นพี่เป็นจะยากแท้เอายืดดีกาแฟสีใช่ไหมบะหมี่เกี๊ยวเนาะ
3: น้ำมันเข
2: ีย
3: วอ
2: ัน
3: น
2: ั้
3: น
2: บ่มี
3: อ
2: ัน
3: ยาหอม
2: บ่ยาหอมบ่มี
3: กับยาที่ฟันบ่ทันมีย
2: าที่ฟันกับบ่ทันได้มาจะสิซื้อจักสร้างมากกับคนกับบ่ใครซื้อแล้วก็เจ้าของอันแปลงถิ่มแปลงชั่วอยู่นี่
3: ได้เจ้าของกินเหมือนติ
2: เมียนโอ้จะบ่ขายของแนวใดเจ้าของกินเจ้าของเหมือนกันยังว่า
3: แต่การจะได้กินเจ้าของก็ดี
2: ก็ยังว่าอยู่นี่แหละมันซื้อของมาขายคือซื้อของมากินแต่เด้อ
3: ม
2: ัน
3: บ่ซื้อมาขายมันก็สิกินคือเจ้าแม
2: ่เอากินจนว่าอันซุสิได้ขายกาแฟเนาะกินจนว่าเสมือน3กล่องแล้วยังสิมีคนมาสั่งยินดอกจะ2กล่องโอ้ย
3: มันล่ะอันขอแท่งอยู่ในบ่อเด้งไง
2: น้ำมันเขียวอะไรปานใดล่ะนั่น
3: เข
2: ีย
3: ว
2: สัก2เป็น 1,200 เอามืออื่นน่ะทรงพุ่นล่ะคือ
3: ทรงบ่มื้อใดว
2: ะเมียน
3: ทรง
2: ห้ำกับห้ำกับสางแล้วเมื่อห้ำดอกมันสิหยุดๆตกสิล่ะมันบ่ได้ถือว่าแห้งดอกมันก็ไปแน่แล้วมันก็มีแต่หางๆนั่นนี่แหละอันนี้ก็เศร้าตก
3: คนแนวใส่กล่องแนวใส่กล่องบ่หนักก็เอาน้ำใหม่นั่นใส่กล่องมาโด
2: ดน้ำใหม่หยังสิพอกินอยู่ดิสับกินเหมือนล่ะนี่
3: เอาต้มใบบ่มีสิ
2: บ่ต้มใบมีแต่ไข่ทะเลอันสิคันสิเอาหลายปานนั้นใหญ่เฮียนมาอยู่นํากันซะเด้อคันสิว่าจังซั่นคันเด้อ
3: บ่
2: เดี๋ยวนี้เออมายางสวนสนามกันอยู่นี่เปียงใบชะลาภาพทั้งหมดอยู่นี
3: ่บ่
2: อ
3: ันขอเพียง
2: หยังเพียงหยัง
3: แล้ว
2: กัน
3: ละทุกแหน่
2: บ่มีดอกแต่สาวละเอียดล่ะ
3: มันละก็มอบให้ให้ 2,000 ปีดี
2: เ
3: ออใช่นี่ก็มิดซีรีส์ก็บ่สิได้ยินเสียง
2: เจสนเจสนก็มิดซีรีส์ว่ามันตายแล้วอืม
3: เจ2,000ปีแม่น้อยศรีทานแม่น้อยคนสวยเนี่ยมันแข็งเลือดเด้อ
2: แจงเดียยังน้ำไหลปะนี่ยังบ่ตกน้ำมึนขี่ตลุยลงหั่นน่ะสิตกน้ำเด้อ
3: ก็บ่ท
2: ัน
3: ได้แข็งดอกมันสิ78แล้วก็แม่เที่ยงห้วยพึ่งน่ะจะสาวสีทองสาวนางลำเฮ็ดแล้วก็แม่พันเอ็ดแล้วก็แม่มาม่าแม่จานบ่าวเพิ่นก็สิให้กับแม่เสริมแล้วก็แม่นางแล้วก็สาวเสือลายแล้วก็จะ2,000ปีลืมผู้นั้นลืมผู้นี้เนาะ
2: บ้านละว่าเราดอกว่าเรามี
3: เ
2: รื่อง
3: ที่ลืมหลาย
2: สาว
3: กระสินที่สาวกระสินจำได้เหมือนเด้ใ
2: คร
3: เว้าย
2: ังแ
3: ท้
2: เอ้าเอาอยู่หันหลังไป
3: ได้แต่ก็
2: ได้แล้วเพียงรถจะเปิดที่ดีๆว่างสายยามได้ก็เปิดยามนั้นได้เพียงได้ก็ได้
3: แค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสาวกระสินเอาขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวทรงไห้เด้อมีกาแฟมีน้ำมันเขียวเนาะนะครับคุณได้ซื้อครบมา800บาทฟรีขาส่งเด้อพี่น้องส่วนผู้ใดซื้อบ่ถึงก็มีขาส่งอยู่50บาทนั่นล่ะเนาะนะครับส่วนสบู่กันซื้อครบ500บาทเท่ากับให้ราคาส่งนะครับ พ่อได้พี่น้องเลยขายเอากำไรแต่ว่าก็ยังมีขาทรงหาสิบบาทอยู่นะครับเพราะนั่นก็พญามบืนเห็นมันถึง800ร่วมกันมาหลายคนนะครับถ้าพี่น้องที่บ่สะดวกซื้อเป็นหลายๆก้อนครับไปซื้อตามศูนย์บริการเนาะบ่สิเป็นทางร้านแม่โจ้การเกษตรมันก็มีสูตรบักขามสูตรขิงสูตรหยังหลายอยู่เนาะนะครับหรือจะเป็นร้านชิปเปอร์มอลสี่แยกไฟแดงเจ้าของสถานีอยู่เฮานี่ล่ะนี่ก็มีขายคือกันเนาะเพิ่นก็เอาไปหลายเติบอยู่พี่น้องก็ไปซอยกันอุดหนุนอยู่หั่นล่ะนะครับพี่น้องซื้อทั้งร้านก็อุดหนุนทั้งร้านอุดหนุนมาอยู่สินพอได้ไปต่อไปเนาะนะครับก็สร้างซื้อกันมากันมีเงินกันบ่มีเงินก็สร้างซื้อน้อยๆแน่ๆก็ส่งคือเก่าเนาะครับแต่มันสิเสียค่าส่งอยู่50บาทเพราะว่าเว้าถึงค่าส่งเนี่ยส่งค่าส่งแต่ละเทียละเทียประมาณ80บาทเนาะพี่น้อง80บาทในถ้าบวกค่ากล้องอีก10บาทเป็น90บาทแต่ละเทือนะครับลืมอย่างลืมอีหลีติเอา2วันปีบ่ลืมผู้ใดนะครับเนาะเอาฟังเพลงตามลำดับไล่ขอมากกะจัดให้บ่ขามบ่ตอนบ่ขามบ่ควงนอกจากที่ลืมเท่านั้นล่ะอสรรักนะมนต์แค้นแก่นคุณเด้อคือผู้ใดร้องบุญนี่ก็ได้

0: สนับสนุนโดยเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดคอพกบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมทับคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาร่างกายน้ำมันเขียวตราแม่เท่านั้นใช้0809792ฝ่าหน้าต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่สูตรมะละกอลดสิวลดฝ่าเด้งสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มสนับสนุนโดยเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดคอพกบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมทับคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาร่างกายน้ำมันเขียวตราแม่เท่านั้นใช้0809792ฝ่าหน้าต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่สูตรมะละกอลดสิวลดฝ่าเด้งสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปลอดทั้งวันรักสูตรโทรศัพท์098200รักคังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: กาแฟแอปคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะกล้วยดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟ
2: ดีเจชูสิน0809798200 0899798200
3: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
4: น้องนิว
3: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
4: ่ออ๋อสมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
3: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
4: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
5: สระสบู่เฮานี่ก็มีสูตรขิงนุ่มแพ้มะละกอละกะขมิ้นก้อนกลมเนาะแล้วก็มีน้ำมันเขียวมีกาแฟมีแป๊กกล้วยแป๊กกล้วยก็260บาทนะครับซื้อกล่องเดียวถ้าเกิดว่าซื้อกล่องเดียวก็ส่งให้เขานะครับจะมีค่าส่งอยู่50บาทนะครับอืมเนาะเอาแล้วก็นอกนั้นก็มีอย่างอีกกระชายดำผสมโสมเด้อยังมีอยู่ขวดละ200บาทนึงดอกพี่น้องนะครับเอาไปใส่เอาไปกินไปใส่ตู้เย็นไว้ติดตู้เย็นไว้น้ำทองอืดทองเฟ้อนะครับก็ได้กินกินข้าวแซ่บนอนหลับดีคนเฮาบ่มีหยังหลายดอกพี่น้องบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยแล้วกินข้าวแซ่บนอนหลับตื่นขึ้นบ่เก็บขี้งนะครับบุรุษคนตื่นขึ้นก็เก็บตามเนื้อตามตัวเด้ต้องยืดเส้นยืดสายซะก่อนจังลุกจากที่นอนได้นะครับพลคนลุกขึ้นไปเลยขึ้นวิ่งวิ่นซะดินะครับเนาะขันผู้เฒ่าผู้แก่เฮาขันนอนติดพื้นนอนเสียนอนหยังติดพื้นมันก็สิลุกยากจักหน่อยนะครับก็ต้องเฟี้ยเสาเฟี้ยหยังไปนะครับก็ค่อยยันขาเจ้าของขึ้นแต่ขันนอนถึงเตียงไม่แค่ไม่ไผ่ก็ตามแต่ละ่ะ

ถ้ามันลุกขึ้นมากะสิยันขาเจ้าของได้ขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับความปลอดภัยก็มีเฮาเลือกเอาเด้อพี่น้องอันใดก็ได้เบิ่งเจ้าของเบิ่งสังขารเจ้าของยะสละสังขารก็นะครับเนาะนะครับได้ครับตอนนี้ก็ฟังข่าวไปเรื่องฝนฟ้าแน่จักหน่อยเกี่ยวกับฝนนี่นะครับนอกจากว่ามีพายุเข้าทางประเทศจีนหางมันก็ได้หลงมาอีกอย่างหนึ่งก็ทั้งทะเลอันดามันก็หมุนเข้ามาคือกันหากันจึงเห็นได้ฝนตกหนาขึ้นนักขึ้นนะครับในช่วงที่มันตกว่าหันกะทกว่างผักหนึ่งไปเนาะนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์แน่ตกกับบ่ทันใดนะครับแดดออกก็ร้อนเฮาพากันซื้อปุ๋ยเมื่อวานขึ้นไปเที่ยงวานนั่นน่ะปานนี้ก็วันที่วันอาทิตย์หมู่บ้านนี่กระตกมืดมือคือกันแสงแสะแสงแสะนะครับตกเสาร์อาทิตย์กับวันจันทร์มื้อนี้อีกมื้ออื่นก็สิตกอีกเด้พี่น้องแต่ว่าก็สิเริ่มลาลงแล้วล่ะนะครับจนมาฮอดวันที่17 18พุ่นล่ะนะครับหลังจากนั้นวันที่19 20ฝนก็สิลดลงทุกภาคนะครับลดลงนะครับแต่ว่าบ่ลดลงหลายหรอกก็ยัง 40% อยู่มีโอกาสตกคือกันหม่องตกหม่องแห้งนะครับเพราะลำคาญก็มีนะครับหลังจากนั้นไปก็สิมีลมวีมาคือยังลมหนาวนี่ได้บัดนี้พุ่นล่ะบุญก็สากเนาะวันที่26ก็สิมีฝนมาแน่แต่ว่าสิบ่เท่าใดดอกนะครับพี่น้องลมมันสิเป็นลมคล้ายๆคือประเทศจีนเนี่ยมันมีลมหนาวมาแล้วล่ะวางช่วงว่าหันวางวันที่11เนาะ พี่น้องสังเกตยามมื้อเช้ายามมื้อแลงสิมีลมวีมาลมคือยังลมหนาวมาเลยล่ะนะครับมื้อวันเสาร์นะครับยังมื้อแรกวันเสาร์ผมว่ามันลมคือลมหนาวเลยวีดมาแต่ว่าคนบอกว่าฝนจะตกวันที่12 13 14สงสัยลมฝนก็คือเป็นอาการของอากาศเย็นจากภาคจากภาคตะวันตกของประเทศจีนแผ่ปกคลุมมาทั้งหลวงพระบางประเทศลาวล่ะมาทั้งไทยนี่ล่ะเข้ามาทั้งนี้นะครับแผ่ปกคลุมมาเฮ็ดให้ลมมื้อนี้มันคือจังลมหนาวมากกันมันลมหนาวอีดีแหละแต่ว่ามันสู่ร่องฝนบ่ได้ลมหนาวนั่นก็หายไปนะครับแล้วก็ลมหนาวก็สิมาอีกเนาะหลังวันที่20ก็สิมีคือจังลมหนาวมาได้พี่น้องลมวีมาดอกนะครับเนาะนะครับทรงบุญกษัตริย์กับวันที่26ถึงวันเสาร์พอดีเนาะนะครับก็ตามประเพณีมันเข้าไปแล้วล่ะเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันซะก่อนนะครับมื้อนี้จัดรายการคนก็บ่หลายดอกท่านไปใส่หมดดอกนอนบ่ล่ะมึงทรงเพื่อคนก็อักมองอยู่ด้วยอักอยู่หันละฟังหนังหัวอยู่หันละอักอยู่หันละเกาอัดประหมหนังหัวอึกอยู่หันละเพื่อคนก็เคี้ยวหมากอยู่ตามมึงสิบ่าวเลี้ยงหยังเนาะมือนี่บักสู้กูจะได้หัวบ่มีว่าซั่นเฟซข่อยคือว่ามีเสียงเจ้าว่าติมันเป็นจังได๋คือว่ามีเสียงมันบ่ขึ้นติเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อคันบ่ขึ้นก็แสดงว่าบ่มีก็ยังมีอยู่นี่แหละปิดแล้วออกใหม่ได้เอี้ยเด้อ 2,000 ปีว่าก็คือเขาเฟซเจ้าบ่ได้ว่าซั่นอยู่นี่ปกตินะครับปกตินะฮะเนาะเดี๋ยวมาฟังกันเพลงจะเกินได้ฟังบ่เนาะเฟซก็บ่มาได้ฟังบ่เนาะนี่เพลงอันแผลใหม่นี่กินตลอดเจ้าตลอดนะครับเอาฟังกันแล้วกันนะครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวตัวอีกแล้วก็ทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: อะไรเหรออ
1: ๋อแอตราราคาคังทองจากเป็นบริก็หอม

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ไรเดี๋ยวตัวอีกแล้วทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ก็ได้แล้วก
1: ็อ๋อแตราระคายคังทองจากมันก็หอมฟองก็เยอะทันมีสูตรสุขขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

สลับเพียงสาวแม่ห่างมันเป็นเพียงสติงเด้อแม่หน่อยหาไปหามาได้เพียงเดียวล่ะเอาฟังออกอีกดอกผู้ที่ฟังในเฟซบุ๊กก็บอกว่าฟังบ่ได้ดอกบ่าวเอ้ยจะเป็นจังได๋พุ่นน่ะนะครับช่างเฟซก็บ่ได้ยินมื้อนี้ผู้น้องพี่น้องได้ก็ฟังไปนะครับผู้ฟังบ่ได้ก็จักสิว่าจังได๋หลีเนาะนะครับจนปัญญาผู้ขาเอาซ้ํานี้ซะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาพ้อกันใหม่ในมื้อต่อไปนะครับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนนะครับมื้อนี้คนฟังก็ซ้ํานี้แหละ 4-5 คนเอาขอบคุณไปทางสาวกาลสินต่อได้ดอกบ่าวเอ้ยจะเป็นจังได๋พุ่นน่ะนะครับช่างเฟซก็บ่ได้ยินมื้อนี้ผู้น้องพี่น้องได้ก็ฟังไปนะครับผู้ฟังบ่ได้ก็จักสิว่าจังได๋หลีเนาะนะครับจนปัญญาผู้ขาเอาซ้ํานี้ซะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาพ้อกันใหม่ในมื้อต่อไปนะครับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนนะครับมื้อนี้คนฟังก็ซ้ํานี้แหละ 4-5 คนเอาขอบคุณไปทางสาวกาลสินต์ครับต่อจบแล้วว่าจะสินในมื้อนี้ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติด

0: านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: บางพอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาบอก
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
9: เปิดแล้ว
10: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
9: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
10: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
9: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
11: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
9: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

นิยายเขาเขียนไว้ในละครที่ออกเป็นเรื่องสวรรค์เบียงละสาตาผมคือสวรรค์ลำเอียงทรงที่ลงโลกไต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ต
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
3: เคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไม

0: โคเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เมื่อหลายเดือนก่อนมีโยมผู้หนึ่งอายุ70กว่านะเรียกว่าค่อนไปทาง80แล้วนะมาหาตมาโยมนี่นั่งรถเข็นมานะเพราะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยชัดโดยเพราะเวลาเครียดมือก็สั่นขาก็เดินไม่ค่อยได้แล้วสีหน้าก็หม่นหมองเธอก็เล่านะถึงชีวิตของตัวเอง

ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีตอนหนึ่งเธอก็ตัดพ่อขึ้นมาว่าฉันทำผิดอะไรนะถึงต้องมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้คือป่วยเป็นพาร์กินสันซึ่งเป็นมาแล้ว5ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่พักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ทั้งที่มีเงินทองเยอะและที่จริงเนี่ยครอบครัวก็เรียกว่าสบายกันทั้งนั้นสามีก็ยังอยู่ลูกทั้ง5คนก็ประสบความสำเร็จในการงานเป็นหมอก็2คนเป็นนายกเทศมนตรีเป็นพ่อค้านะก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีกันทุกคนแต่เธอก็ยังมีความทุกข์นะก็ตัดพ้อเนี่ยว่าฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาก็บอกว่าโยมทำผิดแต่ผิดที่ว่านี่ไม่ได้เป็นการทำผิดในชาติที่แล้วอย่างที่โยมอาจจะเข้าใจหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าตัวเองเป็นโรคนะหรือประสบเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าทำอะไรไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วโยมผู้นี้คงจะเข้าใจแบบเนี้ยนะฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาบอกว่าทำผิดทำผิดแน่แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติเลยนะโยมทำผิดก็เพราะว่าโยมไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายร่างกายเนี่ยมันเคยส่งเสียงเคยเตือนโยมว่าไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนหน่อยพักผ่อนได้แล้วโยมก็ไม่ฟังโยมก็ยังไม่ยอมพักหลับนอนก็ไม่ค่อยสนใจเอาแต่ทำงานทำงานทำงานทั้งที่มีกินมีใช้เหลือเฟือธุรกิจก็เจริญนะร่างกายมันเตือนมาหลายครั้งบางทีมันไม่ได้เตือนในลักษณะความเหนื่อยความเพลียบางครั้งก็เตือนหนักเช่นเจ็บป่วยนะอาจจะแต่จะป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะ2-3 วันก็หายร่างกายมันเตือนว่าพักได้แล้วแต่โยมไม่ฟังนะสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันก็เลยนะทรุดหนักเป็นพาร์กินสันก่อนที่เป็นพาร์กินสันนี่นะมันมีสัญญาณเตือนมานานแล้วนะเบาบ้างหนักบ้างแต่ไม่สนใจแล้วนี่นะพาร์กินสันนี่ยังเป็นการเตือนนะขนาดเตือนยังแรงแบบนี้โยมยังไม่ฟังเลยโยมยังทำงานอยู่นั่นแหละต่อไปจะเจอหนักกว่านี้นะนี่ผิดข้อแรกประการต่อมาคือโยมเนี่ยไม่ได้ป่วยแค่กายนะโยมป่วยใจด้วยความรู้สึกอาการที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ป่วยกายมันป่วยใจคือทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจก็เพราะอะไรนะก็เพราะวางใจผิดอันนี้ผิดข้อที่2คือไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายเนี่ยนะเมื่อมันเริ่มแก่ตัวแก่ตัวนะมันก็เริ่มมีความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วถึงเวลาก็ป่วยหนักมันเป็นธรรมดา
นะของสังขารแต่เพราะโยมเนี่ยนะไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้นะว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ป่วยมันเป็นการวางใจผิดสวนทางกับความเป็นจริงมันขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นพอมันป่วยขึ้นมาก็เลยทุกข์ใจนะเนี่ยผิดข้อที่สองนะผิดอย่างแรกก็คือไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ฟังนะยังทำงานหาเงินอยู่นั่นแหละและผิดประการที่สองคือไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะพอมันแปรปรวนเข้าก็เลยทุกข์ใจอาตมาเนี่ยฟังซุ้มเสียงเนี่ยนะโยมคนนี้แกรู้สึกตัวเองเคราะห์ร้ายไม่มีโชคถึงตัดเพาะถึงมีอาการแบบนี้ก็เลยบอกโยมว่าจริงๆโยมเนี่ยนับว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีหลายอย่างสามีก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกทั้งห้าก็ยังมีชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่สำเร็จในการงานก็ชีวิตก็ยังสำเร็จครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะอย่างมีความสุขนะเหลนหลานเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะโยมมีกินมีใช้โยมยังมีตามองเห็นนะหูก็ยังได้ยินที่เคยไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนก็เคยไปมาแล้วนะกินอิ่มนอนอุ่นนะเรียกว่าถ้า10อย่างเนี่ยนะโยมก็โชคดีไปแล้ว9อย่างเสียอย่างเดียวคือป่วยนะเป็นพาร์กินสันถ้าสอบนะก็เรียกว่าได้ 90%ถามโยมนะว่าเวลาสอบเนี่ยนะเคยได้ 90% ไหมคนเราเนี่ยเวลาสอบเนี่ยถ้าได้ 70-80% ก็เก่งแล้ว

ช่นพูดไม่ถนัดนะมือสั่นเดินไม่ได้แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะแต่มองไม่เห็นพอพูดอย่างนี้เข้านะโยมก็เริ่มพูดชัดเจนขึ้นฟังรู้เรื่องมากขึ้นแสดงว่าแสดงว่าจิตใจเริ่มผ่อนคลายอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะหลายคนก็จะคิดเหมือนกับโยมคนนี้แหละฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเจ็บป่วยนะจริงๆความเจ็บป่วยเนี่ยนะก็เป็นสัญญาณเตือนอีกระลอกหนึ่งนะเพื่อให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็เตือนให้เราวางใจให้ถูกต้องด้วยคนเราเนี่ยนะถ้าว่ามองไม่เป็นนะมันเห็นแต่ทุกข์นะถ้าวางใจผิดนะชีวิตก็ลำบากแต่เรามองให้กว้างเถอะนะชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมองให้เป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงสองคนพี่น้องเป็นโรคทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดเป็นอย่างแรงทารัสซีเมียเป็นโรคเลือดมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นแต่พ่อและแม่เป็นพาหะของทรัสซีเมีย1บน1เป็น2อันนี้ลูกก็เป็นเต็มที่เลยเป็นอย่างแรงหมอบอกว่าหมอบอกเธอตอนเล็กๆว่าอยู่ได้ไม่เกิน20แต่ว่าเธอก็อยู่ได้จนกระทั่ง30กว่านะร่างกายเธอเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยแครกแกรนตาโปนนะกระดูกเปราะล้มทีไรเนี่ยถ้าไม่แขนหักก็ขาหักทั้งสองคนใส่เฝือกกันมาคนละเกือบ20ครั้งแล้วแต่เป็นคนที่มีความสุขเคยไปเป็นดีเจให้กับวิทยุคลื่นความสุขสมัยที่สถานีวิทยุยังไม่เป็นธุรกิจการค้าเหมือนทุกวันนี้ก็มีคนสงสัยว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรในเมื่ออนาคตก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ในร่างกายก็แค่การเจ็บป่วยต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์มีคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสองคนเนี่ยพูดไว้บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตามองเห็นนะยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูได้ยินเสียงเพลงนะกินอะไรก็ยังอร่อยร่างกายก็เดินเหินไปไหนมาไหนได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะเธอเป็นคนมองบวกสองคนเนี่ยมองบวกเลือดไม่ดีเป็นทารัสซีเมียแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจมาสนใจสิ่งที่มันยังดีอยู่นะและสิ่งที่ยังดีอยู่เนี่ยก็เยอะสมมติว่าร่างกายเรามีอวัยวะอยู่ที่สำคัญสำคัญนี้ร้อยอย่างเธอก็มีอวัยวะที่ดีเนี่ยอาจจะ95อย่างนะไอ้ที่ไม่ดีก็แค่5อย่างหรือ 5% คนที่มองไม่เป็นเนี่ยก็จะเห็นแต่ไอ้5อย่างที่ไม่ดีที่ป่วยแต่คนที่มองเป็นก็จะเห็นไอ้95อย่างที่ยังดีอยู่นะ

ถ้ามองแบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขนะแม้ร่างกายมีทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสองคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะเรียกว่ามีปัญญาแม้ประสบนะความเจ็บป่วยอนาคตไม่แน่นอนแต่ว่าก็ยังมีความสุขนะหาสุขพบเพราะรู้จักมองบวกนะคนเราเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้แม้จะมีเงินแม้จะมีอำนาจแม้จะมีความรู้แต่ว่าสิ่งไม่ดีเหตุร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้เช่นเจ็บป่วยงานล้มเหลวถูกนินทาต่อว่าด่าทอนะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกหนีเรื่องแบบนี้พ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกที่สุดคือทำใจนะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์นะเมื่อประสบความเจ็บป่วยทำยังไงมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเมื่อเสียทรัพย์ก็อย่าให้มันเสียอย่างอื่นตามมาคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะปล่อยให้เสียอย่างอื่นด้วยเช่นเสียใจแล้วก็เลยเสียสุขภาพแล้วก็ทำให้เสียงานต่อมาก็เสียสมรรถภาพคือพอหงุดหงิดนะกัดกลุ้มอารมณ์ไม่ดีใครมาพูดผิดหูแม้จะเป็นเพื่อนสนิทแม้จะเป็นลูกแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ด่ากลับไปเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพคนเราเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุร้ายแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองนะอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการป่วยใจกัดกลุ้มวิตกกังวลนะเมื่อเสียของก็อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการเสียใจเสียงานเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์ไม่มีใครที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้นะเว้นเสร็จแต่ว่าเราวางใจผิดหรือพูดให้มันง่ายกว่านั้นคือเว้นเสร็จแต่ว่าเราทำตัวเองคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองของเราหรืออย่างมากก็ทำร้ายร่างกายเราแต่ไม่สามารถจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คนเดียวที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คือตัวเรานะหรือเพราะใจที่วางไว้ผิดนะอย่างเช่นโยมคนที่ว่าเนี่ยนะป่วยกายนะแต่พอวางใจผิดนะมันป่วยใจวางใจผิดตั้งแต่มองเห็นแต่ความเจ็บป่วยไม่มองเห็นว่าตัวเองโชคดียังไงบ้างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะนี้คือมองแต่ลบแล้วก็วางใจผิดประการที่สองซึ่งลึกกว่านั้นคือไปยึดติดกับร่างกายนี้ไปคาดหวังว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขนะ
สำคัญมากนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากการวางใจผิดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความโกรธความเกลียดบ่นวายตีโพยตีพายเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยนะมีพระทิเบตที่ว่าเป็นลินโปเชอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกทหารจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับกลุ่มคุมขังท่านนั้นไม่พอนะทรมานด้วยเราคงทราบนะว่าเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยหรือ60ปีเนี่ยนะกองทัพจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปยึดครองทิเบตแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้ทิเบตเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีภิกษุณีจำนวนมากไม่ยอมผู้ที่ไม่ยอมก็จะถูกจับกุมคุมขังและทรมานท่านกุนเดนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระผู้ใหญ่ที่ถูกทรมานถึง20ปีนะต่อมาท่านได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านก็เลยลี้ภัยไปอยู่ธรรมศาลาประเทศอินเดียธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นที่พำนักของท่านทารายลามะทารายลามะนี่รู้จักกับท่านกุนเดนดีเพราะเป็นอาจารย์ของท่านท่านกุนเดนนั้นเป็นอาจารย์ทารายลามะท่านทารายลามะก็เลยไปคารวะไปเยี่ยมสนทนากันก็มีตอนหนึ่งทารายลามะก็ถามว่าช่วงที่ท่านถูกจับกุมคุมขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่าท่านกลัวถูกทรมานท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่นะท่านก็อาจจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายซึ่งเป็นการผิดศีลท่านยอมถูกทำร้ายดีกว่าที่จะผิดศีลเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเพราะว่าเมื่อเราผิดศีลทำชั่วเนี่ยเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ตามมามันเป็นบาปนะถ้าไม่อยากทำบาปจะถูกทำร้ายยังไงก็ขอไม่ทำบาปแต่ธรรมะคิดว่าข้อที่สองเนี่ยที่เป็นเหตุผลสำคัญก็คือท่านตระหนักว่าทหารจีนเนี่ยทำร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดความทุกข์ที่ใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่อยากจะให้ใจนี้เป็นทุกข์ท่านก็เลยกลัวว่าจะโกรธจะเกลียดคนที่ทรมานท่านตราบใดที่ท่านยังไม่มีความโกรธความเกลียดเนี่ยทหารจีนก็ได้แต่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายของท่านแต่ท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่นะจิตใจท่านก็จะถูกทำร้ายเกิดความทุกข์ใจในไหนเนี่ยก็ถูกทำร้ายกายแล้วนะก็รักษาใจอย่าให้มันถูกทำร้ายและตัวที่ทำร้ายจิตใจเราไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่บุคคลแต่มันเป็นอารมณ์ความโกรธความเกลียดความกลัวความรู้สึกลบตีโพยตีพายยอมรับไม่ได้จิตผักใสพวกนี้ต่างหากที่มันทำร้ายจิตใจเรานะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คำพูดของเขาไม่ใช่การกระทำของเขาเพราะนั้นเวลาบอกว่า
เมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยนะป่วยกายเพราะเชื้อโรคเพราะมะเร็งเพราะไขมันอุดตันนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ใจก็เพราะวางใจผิดนะพูดอย่างอีกอย่างก็คือไม่มีสติหลงตัวลืมตนปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันครองใจมันบีบคั้นจิตใจบางทีมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนะคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายอย่างเช่นเวลาเราเจอรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะไม่เพียงแต่เสียเวลานะแต่ก็ปล่อยใจให้เสียอารมณ์หรือเสียสติด้วยจริงๆรถติดเนี่ยมันทำให้เราแค่เสียเวลามันไม่สามารถทำให้เราเสียอารมณ์เสียสติได้แต่เป็นเพราะเราไม่รักษาใจเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทำงานสายเดี๋ยวจะผิดนัดประชุมกับลูกค้าหรือว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องบินถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ใจมันคิดไปล่วงหน้าแล้วใจที่คิดไปแบบนี้แหละนะมันทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความรุ่มร้อนทั้งที่อยู่ในรถแอร์ที่เย็นเปิดเพลงเพราะใจที่คิดปรุงแต่งนั่นแหละที่มันทำร้ายเราไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะโรคที่เกิดขึ้นกันเนี่ยกันซึ่งเป็นหญิงสาวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะที่ตมาเคยเล่าไปเมื่อวันสองวันก่อนเธอบอกว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและที่ทุกข์ใจก็เพราะการไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงซึ่งแสดงออกด้วยการผลักไสตีโพยตีพายโวยวายนะเธอพูดว่าเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่ก่อนไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเราเอาไว้ใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีมันเกิดจากมันบุงแต่งไปต่างๆนานาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วเป็นคุณป้าเนี่ยไปหาหมอไปหาหลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเธอช็อกเลยนะกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่มีชีวิตชีวาเศร้าซึมบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนบางคนเนี่ยอยู่ได้3ปีแต่ทำไมป้าคนนี้นะอยู่ได้แค่12วันเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่ามันไม่ลามเร็วขนาดนั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจที่ยอมรับไม่ได้และที่ยอมรับไม่ได้เพราะไปคิดปรุงแต่งปรุงแต่งสารพัดเลยนะว่าเนี่ยถ้าฉันตายลูกจะอยู่อย่างไรบางทีก็ปรุงแต่งนึกภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายนะถูกความเจ็บปวดบีบคั้นกำเริบทุกทรมานนึกภาพตัวเองทุกทรมานอยู่ในโรงพยาบาลนะมันปรุงแต่งทั้งนั้นแหละ
แต่พระปรุงแต่งนั้นแหละนะที่ทำให้เธอตายเร็วเธอไม่ได้ตายเร็วเพราะมะเร็งนะเธอตายเร็วเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งในหัวของเธออันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางใจผิดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะก็คือว่าเมื่อเจอเหตุร้ายเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองก็คือรักษาใจอย่าให้เป็นทุกข์นะทำได้นะเช่นเรายอมรับความจริงนะหรือว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราพยายามมองเห็นสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ตายวายก็จริงนะแต่ยังยิ้มได้เพราะว่าตาไม่บอดยังมองเห็นยังมองเห็นลูกยังมองเห็นคนรักยังได้ยินเสียงเขานะยังไปเที่ยวยังสวดมนต์ไหว้พระยังสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่กลัดกลุ้มเพราะเห็นแต่ไตที่มันเสียหรือร่างกายที่นะมันเป็นมะเร็งอาตมาพูดกับหลายคนนะว่าโยมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งนะแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวคนที่เกิดตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรแปลว่ามะเร็งคือทั้งหมดของเขาแต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวก็หมายความว่ามะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในตัวเรามันยังมีสิ่งดีๆนะที่ยังมีอยู่ที่ยังช่วยเราทำให้เราสามารถจะดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่าลืมนะที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนี่ประการต่อมาเนี่ยเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์นอกจากไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เหตุร้ายเนี่ยนะต่างๆเนี่ยมองให้ดีมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าเมื่อปี54นะมันเกิดน้ำท่วมใจอันนี้เราคงมีประสบการณ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือคนภาคเหนือภาคกลางหลายคนเนี่ยคนเป็นแสนอาจจะเป็นล้านเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำหลายคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะแต่เสียจริตหรือเสียชีวิตเพราะว่าทำร้ายตัวเองทำใจไม่ได้กับทรัพย์ที่เสียไปก็เลยเสียจริตเสียสติแล้วก็ที่ทนไม่ได้ทำร้ายตัวเองก็มีแต่ก็มีหลายคนที่เขารักษาใจเป็นปกติบางคนก็ยิ้มได้มีพี่คนหนึ่งบอกว่าน้ำท่วมคราวนี้มันก็ดีนะมันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถึงเวลาน้ำก็พัดไปไฟก็ไหม้หรือมีคนเอาไปแสดงว่าเธอหาประโยชน์ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะได้ปัญญาทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้มีเงินก็ซื้อใหม่แต่ปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วได้มาแล้วเนี่ยนะต่อไปสูญเสียทรัพย์ยิ่งกว่านี้นะก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วปัญญาหรือความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจเราได้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้า
มันเป็นกำแพงนะที่จะขวางกั้นไม่ให้ความตื่นเนื้อร้อนใจเนี่ยแม้มาถึงตัวเราแต่เข้าไม่ถึงใจนะกระทบกายแต่ไม่กระเทือนใจหรือทิ่มแทงใจนี่ถือได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูญเสียทรัพย์มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อดำริแกเป็นช่างไฟวันดีคืนดีนะเกิดพลาดท่านะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ไปถูกไปพาดกับต้นขาต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งไปถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะบางคนจะโอ้โหเนี่ยเคาะซ้ำกรรมซัดเราทำอะไรผิดจึงต้องมาเจอแบบนี้คร่ำครวญตัดเพ้อกราดเกลียวกลดาชตากรรมแต่ว่าดำรินี่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีคนถามก็คุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็บอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยนะมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แกได้สูญเสียขาสองข้างมันได้สอนแกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ขาแม้แต่ร่างกายเนี่ยวันดีคืนนี้ก็ต้องไปแล้วก็ต้องยอมให้ไปด้วยนะถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะเสียชีวิตบางคนนี่หวงแหนนะกลัวพิการตลอดชีวิตบางคนกลัวว่าจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนกลัวเป็นที่รังเกียจหวงแหนขาไม่ยอมให้มันไปก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตนะเมื่อมันจะไปก็ต้องยอมให้ไปนะถึงจะรักษาชีวิตได้แต่การที่แกเสียขาก็ทำให้แกได้คิดว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะพอถึงเวลาที่เมียจากไปแกก็เลยไม่ทุกข์เพราะได้ประโยชน์จากการเสียขานะได้ปัญญาได้ธรรมะเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์นะประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์ทางโลกบางกรณีก็เป็นประโยชน์ทางโลกนะก็คือว่าเช่นล้มเหลวการงานล้มเหลวก็ทำให้ได้บทเรียนปรับปรุงงานการของตัวจนถ้าประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกไม่ว่าในทางธุรกิจในทางวิทยาศาสตร์หลายคนหรือว่าส่วนใหญ่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วสตีฟจ็อบส์นี่ก็เคยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้างแต่ก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมาพังงาดนะเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวถึงก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับผมก็คือถูกไล่ออกจาก Apple Apple นี่เขาสร้างนะกับเพื่อนวอสเนียบนะพอมันเป็นบริษัทมหาชนนะกรรมการก็เอาเขาออกเพราะว่าทำผิดพลาดแต่เขาก็ได้เรียนรู้เขาเติบโตแล้วพอกลับมาเป็นผู้บริหาร Apple นะประมาณสัก10กว่าปีให้หลังเนี่ยเขากลับทำให้ Apple นี่เจริญเติบโตนะสามารถจะผลิต iPod iPad iTunesนะจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอันดับต้นของโลกตอนที่เขาอยู่นะอันนี้แหละเป็นความสำเร็จทางโลกที่เกิดจากความล้มเหลวแต่ความสำเร็จทางธรรมก็สามารถจะได้รับนะจากความล้มเหลวความสูญเสียเหมือนกันนางปตาจาราเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่ได้เสียลูกไม่ได้เสียผัวไม่ได้เสียพ่อเสียแม่ความสูญเสียเหล่านี้ทำให้นางปตจราเนี่ยนะได้มาพบพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของชีวิตที่ทำให้ผู้คนต้องหลั่งน้ำตา
หลายภพหลายชาติรวมกันแล้วนี่มันน้ำตาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าทะเลมันเป็นมหาสมุทรเลยนาวตจราเนี่ยเห็นภายในวัฏสงสารนะเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นบรรลุธรรมเลยเช่นเดียวกับนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีเนี่ยเสียลูกนะอุ้มรูปศพลูกที่ตายเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อช่วยให้ปลุกชีวิตลูกของตัวเองฟื้นนางไม่ยอมรับว่าลูกของตัวเองตายแล้วจนกระทั่งมีคนแนะนำว่าเนี่ยให้ไปหาพุทธเจ้านางก็ดีใจพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นนางอุ้มศพลูกก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้นางก็เลยออกอุบายว่าให้นางไปหาเมผักกาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าได้มาพระองค์จึงจะช่วยได้นางก็ดีใจนะเข้าไปในเชตวันไปถามว่าใครมีเมผักกาบ้างมีทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านมีคนตายไหมก็ได้คำตอบว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะมีผัวมีเมียปู่ย่าตายายทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มเห็นนะว่าความสูญเสียคนรักเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครอบครัวไม่ใช่เธอคนเดียวที่เสียลูกน้อยคนหนึ่งเขาก็เสียเหมือนกันนางก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะคล้ายๆกับคนที่เป็นมะเร็งใบหน้านะที่ดูเซียนแล้วก็พบว่าโอ้ความทุ่งคนนี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนางยอมรับความตายของลูกได้ก็หายคลุ้มคลั่งนะเอาศพลูกไปเผาเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าตอนนี้จิตใจของนางเนี่ยเปิดละเริ่มเปิดละพระองค์ก็เลยแสดงธรรมนะว่าเนี่ยว่าน้ำป่าเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดมัจจุราชนะก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในทรัพย์ในลูกในทรัพย์ในคนรักฉันนั้นพอพูดเท่านี้นางก็ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันเลยเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะมันคือสิ่งที่นางได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คิดเอานะแต่มันเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นจริงๆว่าทำให้ทุกข์แน่ถ้านางไม่เสียลูกนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเราจะเห็นได้ว่าเหตุร้ายความสูญเสียแล้วทั้งความเจ็บป่วยเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรานะเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้นะความเจ็บป่วยนะก็มาเป็นสัญญาณเตือนนะให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตพักผ่อนให้พอเพียงกินอาหารที่ถูกต้องหรือว่าควบคุมอารมณ์วางจิตวางใจให้ผ่อนคลายเป็นกุศลมากขึ้นเพื่อจะมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงสังขารนะอาจารย์พุทธาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมันมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรนะฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องชีวิตเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมันมาเตือนให้เราระลึกว่าวันนี้แค่ป่วยวันหน้าคือตายเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตแล้วนั่นถ้ารู้จักมองในความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีอะไรดีๆบอกเราเยอะสอนเรามากหลวงปู่ขาวนารโยนะท่านเคยกล่าวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนานะเพราะไอ้ความอยากหายเนี่ยนะมันเป็นตัวสมุทัยที่ผลิตซ้ำความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจอยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดกับกายและใจความอยากอย่างนี้แหละเป็นตัวมรรคที่จะตัดกิเลสให้ขาดอย่าไปอยากหายเพราะถ้ายิ่งอยากหายยิ่งเป็นทุกข์มันไม่หายสักทีเมื่อไหร่จะหายเนี่ยให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจตอนที่หลวงพ่อของอาตมาหลวงพ่อคำเขียนป่วยนะมะเร็งนะโอ้ยคนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่ก็
ร้องห่มร้องไห้มีวิตกกังวลท่านมากนะท่านต้องไปบอกคนเหล่านั้นว่าเนี่ยว่าท่านไม่เป็นอะไรท่านบอกว่าตอนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะท่านสบายไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เห็นไตรลักษณ์นะมันแสดงอย่างเดียวก็พอแล้วให้มันโชว์ออกมาเองอันนี้ก็เป็นคำชี้แนะนะสำหรับคนป่วยด้วยนะจะไปวัววายตีโพตีพายเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะที่มันกระแสดงออกมาจากร่างกายจากสังขารของเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นไตรลักษณ์มันแสดงตัวนะแล้วปัญญาจะเกิดแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแม้ถึงรักษาไม่หายร่างกายนะแต่ใจเนี่ยมันจะบริสุทธิ์แช่มชื่นเบิกบานปล่อยวางเบาสบายนะลองใคร่ครวญให้ดีตั้งสติให้ได้นะเวลาเจอทุกข์มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเปล่าๆมันสามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้เสมอแม้ความทุกข์บางอย่างมันอาจจะทำให้เราบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนที่เธอเป็นนักศึกษาปี3เนี่ยเธอเคยได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยเพราะเธอหน้าตาสะสวยพอปี4เนี่ยนะเธอก็เกิดไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้น Facebook ยังไม่มีนะมีแต่ยังไม่ดังคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วเธอก็ไปรู้จักทางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนะที่มันเป็นพวกแชทรูมเนี่ยนะก็ติดต่อกันผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยหลงรักเขาด้วยพอนัดเจอกันแล้วพบความจริงว่าเธอไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นเขาก็โกรธนะว่าเธอหลอกนะผิดหวังมากทำยังไงทำร้ายเธอเอาน้ำกรดสาดใส่หน้าตาบอดไปข้างหนึ่งเสียโฉมไปเลยคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลืออะไรละที่มันจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจแต่เธอก็ตัดสินใจไม่ทำร้ายตัวเองเพราะว่าคิดถึงแม่แต่เธอก็บอกว่าเนี่ยขอย้ายบ้านขอไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอหรือเคยรู้จักเธอว่าหน้าตาสาสวยอย่างไรบ้างเธออายนะที่คนจะรู้สึกไม่ดีกับหน้าตาของเธอเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรผ่านไปนะสักสองสามปีได้นะเธอก็ทำใจได้นะเธอก็สามารถที่จะไปทำงานทุกเช้านั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเธอเป็นพนักงาน call center เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาตัวนะมีคนมาทักว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มรับนะเธอก็บอกว่ายินดีถูกต้องแล้วค่ะผู้คล้ายๆนิรันดร์นะนิรันดร์ปัญญานิรันดร์กุลถูกต้องแล้วค่ะเธอไม่อับอายเลยนะมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยเธอบอกเธอขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้คุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคือถ้าเธอยังสาวเช้งเนี่ยนะเธอคงจะไปหลงกับแสงสีคงจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ประการที่สองเธอว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมากนะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุทุกอย่างแปรเปลี่ยนถ้าเธอไม่สูญเสียหน้าตานะถึงเวลาที่เธอแก่มันก็ต้องไปเหมือนกันนะการที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้มันทำให้เธอได้รู้จัก

0: ปล่อยวางและพอปล่อยวางแล้วใจมันสุขใจมันสบายนะใครจะมาพูดถึงเธออย่างไรเธอก็ไม่สนถึงเธออย่างไรเธอก็ไม่สนนะปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแม้ว่าเธอจะทุกข์นะทำใจไม่ได้ตอนแรกแต่สุดท้ายเธอได้ประโยชน์นะจากใบหน้าที่เสียโฉมนะว่ามันสอนเธอในเรื่องของความไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุนะซึ่งพอเธอเห็นแบบนี้มันก็ปล่อยวางนี่เป็นตัวอย่างคนที่จะหาประโยชน์จากเหตุร้ายหาประโยชน์จากความทุกข์มันไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยนะตั้งสติให้ดีเริ่มต้นด้วยการรักษาใจให้เป็นปกติอย่าซ้ำเติมตัวเองนะแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้และบางครั้งเหตุร้ายนี่อาจจะถึงขั้นชีวิตหรือว่าเกือบตายก็ตามมีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอังกฤษนะแกชื่อโรเจอร์นะวันหนึ่งอายุ60กว่าวันหนึ่งเดินอยู่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้มลงทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนมาหลอกแต่ทำไมหลอกแรงแบบนี้ปรากฏว่าหันไปดูเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็ง

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้

โลฮัลโหลรถ234รถ2รถที่สอบล่องเสียงล่องเสียงเลอะแม่บักคำเอ้ยวัดสาเกียวผู้เดียวสกันเด้อเข้าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่ผ้าป้าเข้าวัดแล้วที่สิกลับขึ้นมาเกียวใส่ดอกเด้อคำเอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มัง
6: คุดชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ซื้อโฮเซลกันนะครับ
1: สนุกอยู่คนมึงบ่เอาไทยเอาปีหน้าเฮาพอกันใหม่ด้
2: แม่นๆ
1: ก็ว่าทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อสําคัญของแต่ละปีให้มาพอกันแล้วก็จ้างวงสิริพรมาคือเก่า
3: ลืมบ่ได้อีหลีทั้งมันทั้งมวลแบบนี้ต้องสิริพรผู้เดียวเท่านั้น
1: แต่ปีนี้เอาสมิงซะก่อนทุกคนกลับบ้านไปบ้านมันดีกว่า
0: สวัสดีครับ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน